0: บาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากห .6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
0: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
3: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
5: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วกาลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซโนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
0: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลัมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลัมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลัมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
0: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำขณะเดียวกันนายโบเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณะพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นาทีการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทจะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร51เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
11: 1นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
13: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดิน สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมากความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอัลดิคาฟเบนโนมิลBHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
19: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
18: ท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
19: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้ว6มาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬา อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้ ให้นำเอามาตรฐานไปปรับใช้เรื่องที่สามนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางของกฎหมายนะครับก็คือในกระบวนการการตากฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่สองก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโดยประสานงานความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะครับเรื่องที่ห้านะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดก็จะเปิดในสัปดาห์หน้าจะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับ
18: ค่ะ
19: เป็นการกระทรวงได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับที่เช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับสุดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนและก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือ6มาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
18: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
19: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
18: ค่ะ
19: ก็คืออย่างกระทรวงอวเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยได้เอาทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงพม.ก็จะมีทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมนักจิตวิทยามาช่วยนะครับส่วนในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมครม.นี่ก็ให้ยึดถือมาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี่ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
18: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
19: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
18: ค
19: ่
18: ะ
19: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยัง หน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพฐทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาแล้วก็ของสพรนะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
18: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะคะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองค่ะในการส่งบุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
19: ก็ต้องขออนุญาตได้เรียนว่ากระทรวงเองขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทั้งด้านการศึกษาเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดที่กระทรวงจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบาย5ด้านในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนะครับที่กระทรวงจะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่คือโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและการต่อต้านการทุจริตประมูลสินบนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
21: กระบวนการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานับเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกเต็มตัวภายในปี2573ซึ่ง OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้วถึง38ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
22: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD อะค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวค่ะ
21: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศกำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่สิ่งที่แฝงมากับเทคโนโลยีรักโลกคือซากแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้เดินหน้าผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่อย่างครบวงจรป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองพร้อมผลักดันเทคโนโลยีนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่หรือ Second Life แบตเตอรี่ให้เกิดขึ้นจริงนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกกฟผ.เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่าหรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
3: แล็บก็ทำการทดสอบแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างก็ด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
2: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก PTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
5: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับ EGAT นะครับ EGAT ก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบตสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
2: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
23: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
2: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life Battery และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
6: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
18: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
7: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที
18: ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ทัก
8: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันนี้นะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
11: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ Soft Power ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะวันนี้เราเจอกันช่วงกลางสัปดาห์และเป็นวันหยุดด้วย12สิงหาคม2569ค่ะวันคล้ายวันพระราชสมภพพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะวันหยุดอีก1วันแต่ยังคงเจอกับพวกเราหลังเคารพธงชาติแบบนี้ค่ะสัญญาเป็นสัญญาเนี่ยมาเป็นเพลงแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันหยุดวันนี้คุยกันสบายสบายหลากหลายเรื่องราวสัญญาไว้ว่าเราจะมาพร้อมกันทั้ง2คนไม่หนีหายไปไหนรายงานตัวก่อนดิฉันพี่มนต์กันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์คำวงครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเราทำตามสัญญาม
1: าแล้วทำตามสัญญาเดี๋ยวไล่เช็คชื่อเดี๋ยวเช็คคุณผู้ฟังก่อนนะว่าวันนี้อาจจะหลายท่านอาจจะติดภารกิจนะครับ
0: ค่ะ
1: มีเรื่องของการทำบุญตักบาตรด้วยนะคร
0: ับ ใช่ในช่วงเช้า
1: ใช่ครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับหรือว่าไปทำบุญกันบ้างนะฮะหรือท่านใดที่วางแผนนะครับจะไปเที่ยวนะพาคุณแม่ไปเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับวันนี
0: ้พอพูดถึงเรื่องไปเที่ยวขอเรื่องเที่ยวก่อนได้ไหมในวันหยุดแบบนี้ค่ะ คุณผู้ฟังก็หลายๆท่านอาจจะวางแผนว่าเป็นหยุดกลางสัปดาห์เนาะอาจจะไปไหนได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นักด้วยเวลาอาจจะกระชั้นไปสักนิดหนึ่งค่ะวันนี้ก็จะชวนไปเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคุณ12สิงหาคม2569แล้วก็วันแม่แห่งชาติค่ะปีนี้เนี่ยสวนสัตว์เชียงใหม่ก็จะชวนคุณแม่แล้วก็เด็กๆเนี่ยมาสัมผัสความสุขเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์แล้วก็ใช้เวลาร่วมกันแบบอบอุ่นทั้งครอบครัววันนี้นะคะเด็กเข้าฟรีเฉพาะเด็กที่มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน12ปีค่ะไปกี่คนก็ได้เข้าฟรีทุกคนเลยคุณ
1: ครับ
0: วันนี้เขามีกิจกรรมพิเศษนะคะเป็นพาสปอร์ตแม่ลูกค่ะสะสมตราประทับ2จุดนะคะคุณจุดแรกก็คือซูอะควาเรียมส่วนจุดที่2ก็คือส่วนจัดแสดงคาปิบาร่าช่วงนี้เนี่ยเขามีเก่าพุงด้วยนะคาปิบาร่า
1: เก่าพุงคาปิบาร่า
0: ใช่ค่ะก็สะสมครบ2จุดนะคะ120คู่แรกเท่านั้นก็รับของที่ระลึกฟรีค่ะวันนี้ในกิจกรรมก็มากมายไม่ว่าจะเป็นป้อนอาหารคาปิบาร่าป้อนอาหารกวางต่างประเทศป้อนอาหารช้างเอเชียแล้วก็กิจกรรมที่เราพูดถึงค่ะเก่าพุงคาปิบาร่าในช่วงบ่ายโมงครึ่งจนถึง3โมงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมทัวร์หลังบ้านค่ะพบกับเพนกวินแล้วก็ลิงเทลลีเมอร์ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมในสวนสัตว์เชียงใหม่ที่จะแนะนำค่ะก็คือไดโนไอซ์แลนด์คุณที่เป็นมีสระว่ายน้ำของเด็กคุณจำได้ไหมที่เรา
1: จำได้ที่มีไดโนเสาร์จำลอง
0: ใช่แล้วก็มี Snow Buddy Winterland ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีหิมะจำลองเนาะคุณเนาะโอ้อากาศก็จะเย็นทีเดียว
1: ติดลบเลย
0: ติดลบกันเลย ทีเดียวค่ะก็พาคุณแม่เที่ยวนะคะเติมรอยยิ้มให้กันในวันสำคัญวันแม่แห่งชาติวันนี้ค่ะ12สิงหาคม2569
1: ในไหนพี่เอเปิดประเด็นเรื่องของเที่ยวแล้วไปอีกที่หนึ่งครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องของธรรมชาตินะครับไปที่นี่ครับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้นะครับทางด้านสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับชวนมาเติมรักให้เต็มหัวใจกับ2กิจกรรมพิเศษครับตลอดเดือนสิงหาคมไม่ใช่เฉพาะแค่วันนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นวันนี้เนี่ยเข้าชมฟรีนะครับคุณแม่ชาวไทยเข้าชมฟรีนะครับส่วนอีก1กิจกรรมคืออีกกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่13ถึง30สิงหาคม2569นะครับมีกิจกรรม1ต้นแทนใจให้แม่ครับนี่นะครับเป็น2กิจกรรมครับซึ่ง กิจกรรมที่2นี้นะครับก็เป็นกิจกรรม1ต้นไม้แทนใจเปลี่ยนจากคำจะเปลี่ยนจากความรักที่มีต่อแม่กลายเป็นความทรงจำที่เติบโตใต้ร่มเงาไม้ในสวนนะครับโดยสามารถที่จะเลือกซื้อต้นไม้และนำไปปลูกในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์พร้อมจัดทำป้ายชื่อผู้ปลูกเป็นตัวแทนแห่งความรักและความผูกพันระหว่างครอบครัวครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่13ถึง30สิงหาคม2569นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0818596595 0818596595นะครับนอกจากที่จะร่วมกิจกรรมแล้วนะครับยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกนะครับรวมไปถึงชุดของขวัญวันแม่และชุดเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกซื้อเป็นของแทนใจในช่วงเทศกาลวันแม่อีกด้วยครับอันนี้ชวนเที่ยว2ที่แล้วนะสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อำเภอแม่ริมครับ
0: ค่ะก็2จุดกันก่อน
1: ครับ
0: แต่ก็ไปดูเรื่องของพยากรณ์กันสักนิดนึงว
1: ัน
0: นี้อาจจะต้องพกร่ม
1: ก่อนออกบ้านออกไปเที่ยวนะเช็คเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงครับ
0: ค่ะอาจจะต้องพกร่มหรือว่าพกเสื้อกันฝนสักนิดหนึ่งนะคะมาดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศในวันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะในระยะ24ชั่วโมงนี้สภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่ารองมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคุณผู้ฟังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะซึ่งเชียงใหม่ของเราวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาขออภัยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่24ชั่วโมงนี้วันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เนี่ยฝนปานกลางเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งระดับฝนปานกลางที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมนั้นจะมีปริมาณอยู่ที่ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรค่ะในพื้นที่ของอำเภออมก๋อยค่ะแม่วางสะเมิงนะคะแล้วก็สันป่าตองสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่แตงเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางและอำเภอแม่อ่ายค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางค่ะคุณผู้ฟังส่วนฝนเล็กน้อยวันนี้นะคะมีปริมาณอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรนี่คือการคาดหมายปริมาณฝนที่อยู่ในระดับต่ำหรือว่าระดับเล็กน้อยนะคะเริ่มต้นที่อมก้อยค่ะฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณยุวัฒนาแล้วก็มาที่อำเภอดอยหล่อไปที่อำเภอสันกำแพงแม่อ่อนดอยสะเก็ดและอำเภอพร้าวค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะสำหรับวันนี้คุณ
1: ครับก็มาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงนะครับว่าจะมีฝนมากน้อยเพียงใดนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเนี่ยเหมือนสัปดาห์นี้เนี่ยฝนจะอยู่ที่160ของพื้นที่แต่ว่าวันนี้ขยับเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ยเกือบทุกวันนะครับยกเว้นวันที่13นะครับ13แล้วก็14นะครับวันพฤหัสศุกร์นะครับแล้วก็วันจันทร์นะครับที่มีฝนน้อยก็คือฝนร้อยละ60นะครับส่วนวันอื่นๆครับฝนร้อยละ70ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ช่วงนี้จะต้องพกของร่มแล้วก็เสื้อกันฝนนะครับอยู่ถ้าท่านใดที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็น่าจะต้องเก็บไว้ใต้เบาะรถอย่าเพิ่งนำออกไปนะครับแล้วก็เรื่องของฝนเช้านี้การตรวจฝนเนี่ยอยู่ที่อ อำเภออมก๋อยที่เดียวนะครับใน25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีฝนอยู่ที่เดียวครับที่อมก๋อยนะครับที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกเราด้วยได้ด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้ภาคเหนือของเรามีการแจ้งเตือนของฝนตกหนักเนี่ยเกือบทุกที่นะครับเกือบทุกที่เลยนะครับใน8จังหวัดภาคเหนือของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องของฟ้าฝนที่นำมาฝากกันเมื่อวานนี้เราได้ไปติดตามเรื่องของระดับน้ำพี่เอ๋เม
0: ื
1: ่อวานนี้ที่คุยไว้เนี่ยช่วงนี้ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันที่8ที่9ที่ผ่านมาก็ทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีในรอบ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีระดับน้ำนะครับที่สถานี P1 หรือว่าเชิงสะพานนวรัตน์เนี่ยสูงที่สุดเนี่ยในช่วงเวลาเที่ยงของเมื่อวานนี้ที่2เมตร77เซนติเมตรนะครับก็จะคงที่อยู่อย่างนี้ไปจนถึง3โมงเมื่อวานนี้ตั้งแต่เที่ยงถึง3โมงนะครับ2เมตร77เซนติเมตรส่วนระดับตะลิงของเราหายห่วงครับ4เมตร20
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาของวันนี้นะครับวันที่12เนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะครับชั่วโมงละ1 2ถึง3เซนติเมตรนะครับตอนนี้ตอนช่วงเวลา8โมงเหลืออยู่ที่2เมตร41เซนติเมตรนะครับ
0: ระดับตะลิงนะคะระดับตะลิงเดิมเนี่ยอยู่ที่3เมตร70เซนติเมตรอย่างที่คุณคมสันบอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของทีมเชียงใหม่ต้องใช้คำนี
1: ้
0: เพราะว่าหลายภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชลประทานเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานอื่นๆทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแข่งด้วยได้มีความร่วมไม้ร่วมมือบูรณาการร่วมกันเป็นทีมเชียงใหม
1: ่
0: ลืมไม่ได้ก็ทีมปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขออภัยถ้าเอ่ยทีมเชียงใหม่ได้ไม่หมดจริงๆซึ่ง
1: จิตอาสาด้วยนะทุกภาคส่วนนะพี่เอ๋ครับ
0: ซึ่งก็ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะดูแลเรื่องของน้ำเรื่องของอุทกภัยคุณวันนี้เนี่ยหลายคนเป็นห่วงเชียงดาวต้องบอกว่าเชียงดาววันนี้เนี่ยที่ P20 นะคะบ้านเชียงดาวตอนนี้เนี่ยน้ำอยู่ที่80เซนติเมตรเท่านั้นเลยระดับตะลิ่งเนี่ย2เมตร80ห่างจากจุดวิกฤต2เมตรค่ะนะคะสำหรับเชียงดาวและอีกหนึ่งจุดที่หลายๆท่านก็จะถามถึงก็คือ P20 ดิฉัน
1: ค่ะ P20 ที่บ้านแม่แต่
0: แล้วก็P75 คนบ้านP75 ที่บ้านช่อแล
1: จริงๆจะเป็น
0: P67
1: ช่อแลที่เป็นน้ำจริงๆวัดตรงนั้นน่ะคือน้ำจากเขื่อนแม่งัดแต
0: ่
1: อย่างที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็ท่านผอ.นะครับได้สื่อสารต่อเราก็คือกรณีที่น้ำปิงขึ้นเนี่ยเขาจะไม่มีการปล่อยน้ำแมงัดเอามาเพิ่มมาหรือมาสมทบให้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับช่วงไหนที่ช่วงนี้เขาจะไม่มีการปล่อยน้ำออกมานะครับจากเขื่อนแมงัดนะครับและจุด
0: อีกจุดหนึ่ง
1: ครับ
0: พี่ใกล้เราที่สุดค่ะพี่67ที่บ้านแม่แต
1: ่
0: อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดที่ทุกคนก็จะไปดูที่จุดนั้นเนื่องจากว่าน้ำทุกเส้นทุกสาย
1: สามสายหลัก
0: มารวมกัน
1: จำรวมตรงนี้
0: ที่บ้านแม่แต่ไม่ว่าที่จะมาจากทางด้านของเชียงดาวเวียงแหงนะคะก็คือลำน้ำแตง
1: ลำน้ำแตง
0: แล้วก็
1: ผสมกับน้ำปิง
0: แม่แตงด้วยแม่แตงด้วยนะคะแล้วก็มาผสมกับน้ำปิงนะที่ P67 บ้านแม่แต่อำเภอสันทรายเช้านี้ในช่วง8นาฬิกาค่ะตอนนี้น้ำอยู่ที่2เมตรระดับตะลิ่งเนี่ยอยู่ที่3เมตรคุณผู้ฟังก็คือห่างกัน1เมต
1: ร
0: ใช่ค่ะแล้วก็ปริมาณการไหลของน้ำเนี่ยก็จากเมื่อวานนี้อาจจะอยู่ที่200กว่า300นะคะวันนี้นี่อยู่ที่ 236.90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับที่บ้านแม่แต่
1: ก็ถือว่าลดลงทุกสถานีแต่ว่าเรามีการเฝ้าระวังพี่เอทุกหน่วยเนี่ยมีการเฝ้าระวังนะครับช่วงที่มีอาจจะมีฝนตกอย่างเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับทางด้านผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: ครับท่านก็บอกว่าถ้าฝนตกใน3อำเภอใช่มั้ยฮะที
0: ่
1: จะทําให้ปริมาณน้ําแม่น้ําปิงเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือเวียงแหงนะครับแม่แตงแล้วก็เชียงดาว3อำเภอนี้ถ้ามีฝนตกแบบเค้าเรียกตกแช่ตกนานๆ
0: คืออย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างที่บอกแต่8-90เนาะก็ได้มีโอกาสคุยกับทางด้านของผู้อำนวยการโครงการชนละประทานเชียงใหม่นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้ไปพูดคุยกับทางท่านผอ.มาเพราะก็บอกว่าจริงๆแล้วในช่วงของ8-90ที่ผ่านมาคุณก็ถือว่าฝนตกใน3อำเภออย่างที่เราคุยกันก็คือเวียงแหงเชียงดาวแล้วก็แม่แตงแล้วที่ผอ.บอกว่าต้องสังเกตเลยก็คือเป็นการตกแช่แบบ3ชั่วโมง
1: ต้อง3ชั่วโมงขึ้นไป
0: เป็นการตกแช่แบบ3ชั่วโมง
1: ค
0: ือแบบช่วงที่ผ่านมานี่คือตกแช่เป็นพื้นที
1: ่
0: อาจจะเรื่องของด้วยเขาเรียกอะไรคุณโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนคือพัดมาพัดไปอันนี้คืออยู่กับที่
1: ของเราเจอทั้งเอลนีโญลานินญา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็ทำให้เขาเรียกว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: ก็มีการตกอยู่กับที
1: ่
0: ใช่นะคะอ
1: ย่างท่านผอ.บอกเมื่อวานไงที่ว่าน้ำท่วมเชียงใหม่ปี67ตอนนั้นคือฝนตกแช่อยู่5ชั่วโมงด้วยกัน
0: ใช่ก็คือหลังจากที่มีฝนตกอ่ะไหนๆก็เล่าเลยละกัน เดี๋ยวค่อยทักคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังไหนๆก็คุยเรื่องนี้ละเอาให้จบเรื่องของน้ำเรื่องของอุทกภัยหลายๆท่านอาจจะเป็นห่วงหรือว่ากังวลในช่วงนี้อยู
1: ่
0: พอพูดถึงเรื่องฟ้าฝนก็ร้อยละ70ของพื้นที่อ่ะงั้นก็เล่าเลยละกันเมื่อวานนี้เนี่ยไปนั่งคุยกับทางท่านผอ.มาที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลคุณก็เปิดบานประตูทุกบานประตูเนาะเมื่อวานนี้
1: ไม่ใช่แค่เปิดเมื่อวานนี้เปิดมาหลายวันแล้ว
0: เปิดมาหลายวันแล้วใช่ค่ะซึ่งก็ช่วงก่อนดิฉันก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเปิดมาหมดแล้วซึ่งจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกการบริหารจัดการน้ำซึ่งอาจจะไม่ได้เปิดพ้นน้ำทุกบานแต่ว่าก็จะมีการเปิดอาจจะอยู่ในใต้น้ำแต่ก็เปิดไม่ได้ปิดสนิทนะคะซึ่งอยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำต้องคำนึงถึงพื้นที
1: ่ท้ายน
0: ้
1: ำด้วย
0: คือถ้าปล่อยจากเราไปทั้งหมดเนี่ยท้ายน้ำก็ลำบาก
1: ก็ลำบากครับเพราะว่าไทยน้ำเขาก็มีเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังนะคร
0: ับ
1: แล้วก็มีพื้นที่เกษตรน
0: ะครับ
1: ที่อยู่พื้นที่ท้ายน้ำด้วยตั้งแต่อำเภอสารพีเป็นต้นไปนะครับ
0: คือช่วงนี้เนี่ยดูจากเรื่องของสถานการณ์น้ำเราอาจจะไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าเรามาคุยกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีโอกาสไปคุยกับท่านผอ.ท่านผอ.ก็บอกว่าหลังจากที่ปี67ถือว่าเป็นอุทกภัยใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ก็คือได้รับความเดือดร้อนเนี่ย5โซนเลยเนาะคุณเนาะ
1: ใช่ครับ
0: 5โซนเลยทีเดียว
1: จริง5ถึง6ถึงเราด้วย
0: ถึงเราด้วย นะคะซึ่งหลังจากที่น้ำท่วมก็มีการถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือทีมเชียงใหม่นี่แหละก็ถอดบทเรียนกันซึ่งไม่ได้เริ่มถอดหลังจาก67นะก็ถอดมาเรื่อยๆถอดมาตลอดแล้วก็ปรับแก้ไขมาเรื่อยๆแต่ว่า67เนี่ยถือว่าเป็นปีที่อย่างสวทเองน้ำไม่เคยท่วมถึงก็โอ้โห
1: ท่วมชั้นหนึ่ง
0: ชั้นหนึ่งห้องใต้ดินพวกเราก็
1: ไม่เหลือ
0: เลยนะคะทางด้านผอ.ก็บอกว่าหลังจากที่มีการถอดบทเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่เชียงใหม่ทำก็คือการขุดลอกแม่น้ำปิง อย่างที่เราเห็นคือก็เริ่มขุดลอกกันในหน้าฝนของปีที่ผ่านมาเลยคุณขุดลอกกันอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่มีการขุดลอกเรื่องที่สองก็คือการปรับสภาพท้องน้ำการปรับสภาพท้องน้ำก็คือการที่นำเศษดินเศษหินแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำฝายทั้ง3ฝายในลำน้ำปิงซึ่งก่อนที่จะมีการรื้อถอนขึ้นมาก็ได้มีการทำ MOU กับพี่น้องประชาชน
1: มีการทำประชาพิจารณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ในทุกพื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่เกษตรหรือว่าพื้นที่ที่รื้อแล้วคือฝายแต่ละฝายเนาะที่อยู่ในลำน้ำปิงแล้วสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยน้ำปิงไหลเชี่ยวขึ้น
0: ใช่
1: จากเมื่อก่อนนี่คือไหลเอื่อยๆช้าๆ
0: จะบอกคุณผู้ฟังว่าไหลเชี่ยวนี่ไม่ได้หมายความว่าน้ำกำลังไหลแบบคือมาเยอะอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรื่องเนื่องจากว่ามีการปรับสภาพท้องน้ำอย่างที่บอกกันคุณก็ทำให้น้ำเนี่ยคือจริงๆแล้วคือหลักต่างจากที่เขาอาจจะเคยไหลมาแล้วมาชนฝายซึ่งฝายเป็นฝายหินเนาะคุณ ชนปั๊บแล้วกว่าเขาจะแบบต้องเหมือนแบบยกตัว
1: ให้ข้ามฝาย
0: ก็จะเหมือนกันชะลอน้ำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไหลมาเท่าไหร่ถ้าประตูระบายน้ำท่าวังตาลเปิดคุณน้ำก็จะถือว่าโฟลว์ถ้าเราเรียกก็คือไหลไป
1: เต็มที่เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สังเกตว่าก็คือตอนนี้น้ำปิงเชี่ยวขึ้น เพราะตอนนี้เปิดขึ้นทุกบานทั้ง6บานใช่ไหมฮะที่ประตูระบายน้ำท่ากระตานที่เราไปดูเมื่อวาน
0: แล้วอีกหนึ่งจุดที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ในแม่น้ำปิงฝั่งซ้าย
1: ก็คือฝั่งอำเภอสารพี
0: ใช
1: ่เลยตั้งแต่ประตูท่าบางตาลไป
0: ใช่
1: เป็นยังไงฮะตอนนี
0: ้ก็คือจะตั้งแต่ต้องบอกตั้งแต่ที่บ้านเกาะกลางนะตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แถวโกลบอลเฮาที่รอบที่แล้วเนี่ยพวกเราไปแบบโอ้โห
1: ที่เราไปลุยมา
0: ไปลุยกันมาที่โกลบอลเฮาก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าวังตาลของอำเภอสารพี
1: ก็อยู่โซนเขาเรียกว่าเวียงคุมกาม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยาวไปจนถึงพื้นที่ที่ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดลำพูนรอบแล้วเราก็ไปกันถึงลำพูนเลยรอยต่อใช่ค่ะตอนนี้ทางด้านของชลประทานได้มีการสร้างอาคารตลิ่งอาคนซึ่งสร้าง
1: เขาเรียกว่าอะไรนะกำแพงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วใช้ว่าจัดสร้างอาคารป้องกันตลิ่งก็คือสร้างขึ้นมาตอนนี้เนี่ยป้องกันน้ำในจุดนี้เนี่ย5.30 เมตร
1: เท่ากับทำเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับ
0: ทำเสร็จหมดแล้วค่ะความยาวเนี่ย400 เมตรซึ่งก็จะป้องกันอย่างช่วงก่อนเราจะเห็นทางด้านผอ.ชี้ดูว่าตรงเนี้ยจะเป็นฟันหล่อ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็พอฟันหล่อปุ๊บน้ำก็ไหลออกก็ทำให้เนี่ยทางด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิงเน
1: ี่
0: ย
1: ก็คือท่วมตั้งแต่บ้านเกาะกลางไปต้นไป
0: ใช่แล้วก็ท่วมเยอะด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยมีการเสริมซึ่งก็ดำเนินการป้องกันเท่ากับปี67ก็คือ5.30 เมตรก็คือเป็นถือว่าเป็นจุดเสี่ยง
1: ปี67ที่เราน้ำท่วมก็คือระดับน้ำอยู่ที่5.30 เมตร
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะมันคือมันเลยเขาเรียกเลยขอบหรือเลยตะลิงขึ้นมา
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้เราทำเสมอกับปี67
0: ใช่ก็คือเสริมขึ้นมาอีกก็คืออาคารป้องกันตะลิงเสริมขึ้นมาอีกก็คือจริงๆแล้วพอแบบรอบแล้วนี่คือล้นตะลิ่งออกมาก็คือล้น
1: แล้วก็มีแนวฟันหล่อด้วย
0: ใช่แล้วก็ล้นคันก็ไปเจอทางด้านของตะลิ่งที่เป็นฟันหล่อด้วย
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็มีการเสริมขึ้นมาซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการลดจุดเสี่ยงลดความเสี่ยงของพื้นที่ที่เราพูดถึงฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง
1: ฝั่งซ้ายน้ำปิงตั้งแต่ประตูท่ากระตานไปต้นไปก
0: ็
1: ถือว่าอุ่นใจได้นะครับอุ่นใจได้ถ้าน้ำไม่เกิน5.30 เมตรแล้วก็ปัจจัยอย่างที่พี่เอบอกไปคือเรามีการขุดลอกเรามีการทำอะไรเรื่องของท้องน้ำนะครับมีการเรื่องของนำฝายหินทิ้งเดิมออกไปก็ทำให้การระบายน้ำมันดีขึ้น
0: น้ำจะไหลเร็วขึ้นคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะจะอยู่บนสะพานนวรัตน์หรือว่าสะพานนครพิงอยู่บนสะพานขัวเหล็กลองสังเกตดู
1: ว่าใครที่ขับรถมันโหมาทำงานมาตั้งแต่เส้นป่าตันจะสังเกตว่าน้ำอ่ะไหลเชี่ยวกว่าเดิมเมื่อสมัยก่อนมันจะไหลเอื่อย
0: ๆ
1: เหมือนหรือบางทีดูข้างบนอ่ะน้ำเหมือนน้ำไม่ไหลเลย
0: แต่นี่คือเราจะเห็นการไหลเชี่ยวของน้ำคือเขาไปได้สบายเขาไปได้เร็วขึ้นแล้วก็การบริหารจัดการน้ำแต่ละฝายแต่ละประตูระบายน้ำนะคะก็จะมีการบริหารจัดการน้ำโดยที่จะเปิดประตูระบายน้ำซึ่งก็ต้องดูท้ายน้ำด้วยอย่างที่บอกกันก็คือต้องมีการบริหารจัดการแบบครบวงจรค่ะซึ่งในส่วนของประตูระบายน้ำท่าวังตาเนี่ยได้มีการเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่จะระบายน้ำหน้าเขาเรียกหน้าประตูเนาะคุณ
1: หน้าประตู
0: ให้ไหลลงสู่ท้ายน้ำก่อนหลังจากนั้นก็เพื่อรอรับน้ำใหม่ที่เขากำลังไหลมาใช่เขาก็จะใช้เวลาจากในส่วนของแม่แต่ก็7 ชั่วโมง
1: พี67ก็ใช้เวลา7 ชั่วโมงกว่าจะถึงที่พี1
0: นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการบริหารจัดการน้ำเมื่อวานก็ไปนั่งคุยกับทางท่านผอ.มาก็ได้ข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังว่าฝั่งซ้ายตอนนี้อาจจะอุ่นใจว่า5.30 เมตรนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของชลประทานเองก็มีการปรับเหมือนกันในการแจ้งเตือนเขาก็วางไว้3ระดับคือระดับปกติเนี่ยคุณก็คืออย่างเงี้ย2 เมตร 2 เมตรไปยังมาถึง3 เมตรอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติก็ปล่อยการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็อยู่ในภาวะปกติพอ3 เมตรถึง 4.20 เมตร3 เมตรขึ้นมาพอ3.70 เมตรก็จะมีการเริ่มมีการแจ้งเตือนพอ4.20 เมตรเนี่ยคือต้องแจ้งเตือนและธงแดงขึ้นอันนี้คือจุดวิกฤตสำหรับในส่วนของ
1: อันนี้เตรียมยกของขึ้นที่สูง
0: สำหรับกลุ่มที่โซน 1นะคะโซน1คือ
1: ไล่ตั้งแต่ป่าเป้านอก
0: อาบ้านดิฉันด้วยนะคะ
1: โซน1โซน1
0: ปิง
1: ครับ
0: ก็คือแล้วก็ ทางด้านของพอแจ้งเตือนปุ๊บเนี่ยพอคือต้องบอกว่าอย่างเงี้ยคุณพอน้ำไหลเร็วเนี่ยเรื่องของการท่วมขังระยะเวลาของการท่วมขังก็จะลดลงนะคือหมายถึงว่าความยาวความนานเนี่ย
1: ก็คือเหมือนน้ำหลากอะเนาะมาเร็วไปเร็ว
0: มาเร็วไปเร็วนะคะแต่ก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำโซนหนึ่งก็ต้องยกของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็จะมีการลำดับการแจ้งเตือนจาก4เมตร20ก็จะแต้งเตือนไปเรื่อยๆจน5เมตร30ก็ต้องมีการอพยพเพราะตอนนี้เนี่ยในส่วนของลำน้ำปิงการดูแลเรื่องของน้ำป้องกันน้ำท่วมจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่5เมตร30อันนี้อธิบายง่ายๆพอ5เมตร30เนี่ยทางอบจ.เทศบาลต้องเตรียมละศูนย์อพยพก็ต้องมีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างโซนหนึ่งดิฉันเนี่ยเอวแน่นอนคอดิฉันแน่นอนถ้า5เมตร30แล้วเนี่ยอาจจะคอดิฉันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการอพยพในแต่ละโซนไปก็จะมีแผนในการเผชิญเหตุ
1: จริงเรามีแผนอยู่แล้วในทีมเชียงใหม่เรามีแผนเผชิญเหตุอย่างที่ท่านพอบอกเมื่อวานนะครับทุกภาคส่วนเราก็เลยเรียกว่าทีมเชียงใหม่แล้วกันนะครับจะบอกไล่แต่ละหน่วยงานก็คงไม่หมด
0: ไม่ทันไม่หมด
1: ออกมาช่วยกันหมดแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวครับเป็นหนึ่งทีมเชียงใหม่นะครับที่มาช่วยกันในเรื่องของการป้องกันไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะครับสาธารณภัยทุกชนิดนะครับที่จะเกิดขึ้น
0: อันนี้ก็คืออธิบายง่ายๆชี้ให้เห็นง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของตลิ่ง3เมตร70เนี่ยถือว่าไม่ใช่ละตอนนี้เรามาใช้ที่4เมตร
1: 3เมตร70เนี่ยมันเป็นเดิมสมัยปีอะไรนะ40 8 49ใช่มั้ย
0: ตอนที่ยังไม่ผิดช่วงน้ำท่วมโอ้โหนู่นแล้วอ่ะคุณ
1: ปี54
0: นานมาก
1: แล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเป็น4เมตร20
0: ใช
1: ่ในช่วงก่อนปี67
0: ใช่แต่ว่า4เมตร20เนี่ยไม่ได้ทั้งหมดไงคุณก็คือจะมีฟันหลอ
1: มีเนี่ยฟันหลอใช่
0: เป็นบางช่วงเพราะนั้นพอน้ำมาก็เลยแบบออกได้เขาก็จะออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันนี้ก็เชียร์เห็นกันง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเชียงใหม่เองเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำเนี่ยเราป้องกันถอดบทเรียนกันมาเราพยายามจะป้องกันตอนนี้เนี่ยเท่ากับปี67คือ5เมตร30เซนติเมตรนะคะ
1: ตอนนี้ก็ถือว่าสบายใจได้อุ่นใจได้อยู่นะครับ
0: อุ่นใจได้อยู่นะคะคุณผู้ฟัง
1: ไปรอลุ้นกันช่วงนู้นถ้าจำไม่ผิดคือเราน้ำท่วม
0: กันยา
1: จำได้ว่าเป็นช่วงปลายเดือนกันยาเนาะเป็นอะไรนะงานเกษียณอายุราชการพอดีพี่เอผมจำได้
0: ใช่
1: ช่วงน
0: ั้
1: นนะครับปลายเดือนกันยาปี67ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ห่างกันแค่5วันเองรอบแรกนี่คือจ่อหน้าบ้านเรานะรอบที่2ไม่รอด
0: ไม่รอดจริงๆนะคะวันนี้ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังในช่วงกลางๆรายการแล้วขออนุญาตคือวันนี้เนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังคือท่านผอเขาบอกว่าอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเนี่ยตอนเนี้ยทางส่วนของมีการสร้างอาคารป้องกันตะหลิ่งนะในส่วนของ Global House ทางด้านของฝั่งซ้ายแม่น้ำปิงอันนี้เราก็นำมาสื่อสารเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยอาจจะเชิญท่านผอ.มาพูดคุยในรายการของเรานะคะแต่นี้ก็เราก็นำข้อมูลข่าวสารมาสื่อสารแล้วกันคุณผู้ฟังจะได้แบบอุ่นใจได้ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำยังอยู่ในภาวะปกติแต่พอเราพูดอย่างนี้แล้วอย่าลาสานะคุณผู้ฟังอย่าลา
1: ถ
0: ึ
1: งแม้ว่าจะเป็นปกติ
0: ก
1: ลาสาบได้เตื้อ
0: เนาะเพราะอยู่ในช่วงของฤดูฝนตอยในช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะ 8:44 นาทีแล้วนะคะทักทายคุณรินจันดีส่งสติกเกอร์กระจายเสียงมานะคะคุณชอฉลาดค่ะทักทายเรามานะคะสวัสดีตอนเช้าครับพี่เอวันนี้ท้องฟ้าบดบดมืดมืดครับทักทายคุณชอฉลาดด้วยนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสิรินันทักทายเรามาสวัสดีดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงเพราะค่ะวันนี้วันแม่แห่งชาติค่ะแม่ทาท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะคุณสิรินันส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราในเช้าของวันแม่ด้วยนะคะคุณป้าแมวค่ะคุณจันยาบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้มีกิจกรรมวันแม่ที่วัดป่าแพงค่ะคุณสิริพรส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสุวรรณรัตน์ค่ะบอกว่าในซาฟารีให้คุณแม่มาเข้าฟรีค่ะคุณแม่72อยากไปเข้าชมอีกครั้งนะคะก็แจ้งเรื่องของเชียงใหม่ในซาฟารีกันด้วยค่ะ คุณพงศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสองคนเสียงดีคุณสุภชัยทักทายยามเช้าวันแม่สวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันแม่แห่งชาติครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับทักทายคุณสุภชัยด้วยส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณโสพลทักทายเราสองคนมาสวัสดีครับสองหนุ่มสาวข่าวมองเชียงใหม่แล้วก็ทุกท่านวันแม่จะพาแม่ไปทานข้าวที่ไหนกันครับวันนี้อาจจะไม่ได้พาคุณแม่ออกไปนะคะวันนี้เรามีภารกิจยังคงทำงานอยู่
1: ยังทำงาน
0: นะคะอาจจะยังไม่สะดวกอาจจะต้องเป็นช่วงวันหยุดของเรา
1: ไม่งั้นก็ต้องตอนเย็น
0: ใช่
1: อาจจะเรื่องของพาไปทานข้าวแต่กลางวันนี่อาจจะไม่ได้ไป
0: คุณสองพลส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุทธิศักดิ์ค่ะบอกว่าสวัสดีครับทีมข่าวเสียงดีวันหยุดเราไม่หยุดมาให้สาระข่าวสารกิจกรรมดีๆของเชียงใหม่กันใช่ค่ะวันหยุดเราไม่หยุดเรายังคงอยู่แถวๆนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณสมชายแซวดิฉันนะคะบอกว่าน้องเอสวมชุดบ่ายหนาวบ้างหรือจ๊ะดิฉันใส่เสื้อยืดอาจจะวันนี้อาจจะดูใส่ตัวเล็กกว่าทุกๆวันนะคะ
1: สตุกตาครับ
0: สตุกตาสตุกตาค่ะคุณสันติธาดาค่ะทักทายเรามาบอกว่าสวัสดีครับริมปิงลำพูนกำลังมืดมาแล้วครับนะคะ
1: สภาพฝน
0: แล้วก็คุณสมชายบอกหนุ่มคมสันเงียบสตาเดิมๆสุดเท่ครับ
1: บอกไม่ทันพี่เอครับพี่เอเปิดไปก่อนพี่เปิดไปก่อนแล้วนะ
0: เปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพจบอกข่าวเจ้าเหนือเจ้านะทักทายเข้ามาในเจ้าวันนี้สวัสดีวันแม่เจ้าสวัสดีวันแม่เจ้านะคะคุณป้าพันนีค่ะทักทายเราสองคนมาสวัสดีหนุ่มสาวเจ้าดอยเกตตั้งแต่แรงต่อวาโคกมาแผ่วคุณดิฉันอ่านผิดไหมนะคะวันนี้ฝนตกตอนนี้มืดเจ้าแต่ว่าโฆษณาฮื้อร้านข้าวแกงลำวันนี้เปิ้นฮื้อกลิ่นฟรีก่อวันนี้เปิ้นไม่ได้ฮื้อกลิ่นฟรีเนาะเปิ้นแบบว่าอู้แต่ว่าจุกแต้นาป้าพันนีสำหรับกับข้าวตีร้านข้าวควายจิตยอด
1: ครับ
0: ตะวัน
1: อ๋อคุณป้าพันนีบอกว่าฝนตกตั้งแต่ตะวัน แรงตกมาแผ่ววันนี้อ๋
0: อโค
1: ตก
0: โคไม่น่าโคกับว่าตก
1: ตก
0: ตกเจ้าบอกว่าเสื้อสาวงามปากแดงแดงเจ้า
1: ปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน
0: ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินค่ะคุณรู้ฟังคุณสิทธิชัยค่ะวันนี้ที่สันทรายซิตี้นี่สันทรายซิตี้นะคุณ
1: สันทรายซิตี้นะคร
0: ับ แจ๊ะแม่แม่ครับแสดงว่าวันนี้ฝนถ้าอยากตกอ่อยๆเนาะ
1: ครับ
0: นะคะคุณน้อยสุปราณีค่ะทักทายเรามาสวัสดีวันแม่ทั้งสองท่านและ FC ทุกท่านเจ้าสวัสดีวันแม่เจ้าน้องแตงโมค่ะวันนี้ไปทำหน้าที่แม่แล้วไปทำหน้าที่ลูกเตยนะคุณ ทักทายเฮาสองคนมาแล้วคุณผู้ฟังสวัสดีวันแม่ค่ะนะคะคุณป้าพันนีแซวเราสองคนนะคะบอกฮู้ว่าวันต่อๆไปมาครบองค์ก่อทิ้งหนุ่มสาวก็หาไข่ทิ้งไข่
1: ไข่ทิ้งไข่
0: ไข่ทิ้งไข่
1: ยังอยู่
0: นะคะคุณหนึ่งนะคะที่ฉันอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยคุณหนึ่งนะคะคุณหนึ่งบ้านห้องบอกว่าสวัสดีครับดีเจทุกคนเที่ยงเพอบ้านห้องบดมืดมืดวันนี้ทางภาคเหนือฝนกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: วันนี้ 70% ครับภาคเหนือนะครับ
0: คุณต่ายค่ะบอกว่าแวะมาทักทายวันแม่เจ้าเจ้านี้ครึมครึมเจ้าเดียวจะได้ไปสุ่มยุงลายวันแม่เจ้า โอ้พูดถึงฝนก็อย่าลืมเรื่องของยุงลายนะคะคุณต่ายบอกช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะคุณอุบลรัตน์ทักทายมาสวัสดีคุณแม่ทุกคนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบพระคุณค่ะทักทายยามเช้าของวันแม่แห่งชาติกับเรื่องราวข่าวสารขอไปในช่วงสิ่งดีๆจาก PEA กันสักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยข่าวสารกันในช่วงท้ายของรายการตอนนี้8:50 นแล้วค่ะไปติดตามกันในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA นะครับมีการเตือนนะครับหรือว่าคำเตือนนะครับให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.นะครับขณะนี้พบมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกประชาชนว่าจะเข้ามาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าและมีการคืนเงินค่าหม้อไฟฟ้าพร้อมส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PA นะครับขอแจ้งเตือนว่าอย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาดเพราะการกดลิงก์นะครับก็จะทำให้สูญเสียนะครับข้อมูลนะครับส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารนะครับซึ่งทางด้าน PA นะครับเน้นย้ำนะครับว่าอย่ากดลิงก์ที่ต้องสงสัยนะครับสามารถที่จะสอบถามนะครับเพิ่มเติมได้ในเรื่องของการขอคืนค่าหม้อไฟฟ้าหรือว่าการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่ง PA เองนะครับไม่มีนโยบายติดต่อผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์และคืนเงินในลักษณะดังกล่าวการส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PA ไม่มีนโยบายนี้นะครับแล้วก็ไม่มีนโยบายหลอกให้ดำเนินการเพื่อรับเงินคืนค่าหม้อไฟฟ้านะครับหากได้รับข้อความโทรศัพท์หรือลิงก์ที่น่าสงสัยอย่าได้หลงเชื่อนะครับในการที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและอย่าดำเนินการตามคำแนะนำของผู้แอบอ้างถ้าหากสงสัยนะครับติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของท่านหรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ฟังบอกมาวันนี้ที่ทางด้านเชียงใหม่ในซาฟารีนะครับวันนี้วันที่12สิงหาคม2569วันแม่แห่งชาตินะครับก็เชิญชวนนะครับคุณแม่ชาวไทยเข้าชมฟรีนะครับที่ในซาฟารีเชียงใหม่ส่วนผู้ติดตามที่เป็นชาวไทยนะครับรับส่วนลด 20% สูงสุด4ท่านเฉพาะบัตรประเภทคนไทยนั่งชมสัตว์นะครับหรือว่าในซาฟารีเท่านั้นนะครับก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่11โมงไปต้นไปนะครับยาวไปจนถึง2ทุ่มนะครับ11โมงถึง2ทุ่มของวันนี้นะครับแม่ชาวไทยเข้าชมฟรีส่วนผู้ติดตามรับส่วนลด 20% สูงสุด4ท่านครับ
0: ค่ะก็หลายพื้นที่นะคะวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่เนาะใกล้ๆเชียงใหม่แม่ริมหางดงก็จะมีสวนสัตว์เชียงใหม่นะ คุณแม่เข้าฟรีแล้วก็เด็กๆที่อายุไม่เกิน12ปีเข้าฟรีด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่เชียงใหม่ในซาฟารีเนาะคุณเนาะแล้วก็จะมีที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วยอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ตัวเมืองซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่นานแต่เราสามารถใช้เวลาร่วมกันได้กับสถานที่ท่องเที่ยวในหลายๆพื้นที่ค่ะคุณในวันแม่แห่งชาติวันนี้ด้วยเนาะเมื่อสักครู่คุณฉอฉลาดโทรมาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาทักเราสองคนวันนี้เลยมาทักแล้วขออนุญาตโทรมาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยติดภารกิจทำกับข้าว
1: ครับเมนูอะไรเอ่ย
0: แคบไก่จนฉันหิวแต่เจ้าเลยอ่ะ
1: แคบไก่ข้าวเหนียวเนาะ
0: เนาะคุณ
1: ข้าวเหนียวร้อน
0: ๆข้าวก่อนหิวข้าวกันแต่เจ้ากันมาเลยทีเดียวนะคะ8:53 ค่ะเราจะไปเรื่องราวไหนดีกันสักนิดหนึ่งไหมคุณ
1: วันนี้ของนะสามนาทีกับอัยการแผ่นดินทันไหมฮะวันนี
0: ้ไม่น่าจะทัน
1: ไม่ทันไป
0: ค่ะ
1: ไม่ทันไปเรื่องนี้ค่ะสักนิดนะครับเรื่องของสุขภาพฟันพี่เอ
0: ๋
1: นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการมอบเครื่องขูดหินปูนนะครับให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสต.10แห่งในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยชมรมน้องใหม่จุฬา2514นะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทันตกรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับเมื่อวานนี้ก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์เป็นผู้แทนในการรับมอบอุปกรณ์ทันตพิบาลหรือว่าเครื่องขูดหินปูนนั่นเองครับจากคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514นะครับซึ่งก็นำโดยนายประชาเตรัตอุปนายกสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทยและที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514นะครับแล้วก็มีคณะของท่านด้วยก็มอบเรื่องอุปกรณ์นะครับขูดหินปูนเนี่ยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล10แห่งนะครับใน อำเภอแม่แจ่มนะครับเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้แล้วสนับสนุนการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนะครับโดยพอหลังจากมีการตัวแทนรับมอบเนี่ยก็จะมีท่านนายอำเภอแม่แจ่มนะครับนายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่มและเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินทางมารับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับเพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก10แห่งในพื้นที่เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการดูแลและก็ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514เนี่ยเขาไม่ได้มอบแต่เครื่องขูดหินปูนนะครับเขาทำโครงการหลากหลายโครงการครับครอบคลุมทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การสนับสนุนอุปกรณ์ทันตาภิบาลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการมอบทุนการศึกษาแล้วก็การสร้างฝ่ายและถนนตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากพร้อมเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของสุขภาพฟันครับ
0: ค่ะคุณอุไรวันคุณถามว่ายื่นเอกสารอะไรไหมคะถ้าจะเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1: ก็ที่แน่ๆก็คือบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคุณแม่ชาวไทยก็ต้องมีบัตรประชาชนแล้วก็ผู้ติดตามนะครับก็ต้องพกบัตรประชาชนด้วยไม่แน่ใจว่าเอาแอปพลิเคชันไทยดีไปแสดงจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าชัวร์สุดคือพกบัตรประชาชนไปด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ในวันนี้วันแม่แห่งชาตินะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขเนาะในวันแม่แห่งชาติแล้วก็ทุกๆวันด้วยก็อย่าคงอยู่กับเราสองคนเราสองคนก็ไม่ว่าจะวันไหน
1: ๆยกเว้นวันอะไรนะ
0: ยกเว้นวัน
1: พืชมงคล
0: ค่ะ
1: ที่เราไม่ได้จัด
0: เราไม่ได้จัดรายการนอกนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังแบบนี้ในทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาตินะเรื่องราวข่าวสารดีๆวันนี้อาจจะมาด้วยเรื่องสาระบ้างชวนคุยบ้างชวนเที่ยวบ้างนะคะก็เป็นเรื่องราว
1: รวมๆกันไป
0: โฮกันไปนะพูดถึงนี้อยากกินเลยนะคุณขั้วโฮเนี่ย
1: เขาเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารในฤดูฝนกรีนซีซั่นต้องครัวโฮ
0: ครัวโฮนะคะยังไงคุณผู้ฟังจะต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังมีร้านอาหารขวัญใจมหาชน
1: แนะนำได้นะ
0: แนะนำได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปประชาสัมพันธ์ช่วยประชาสัมพันธ์สำหรับร้านค้าที่อาจจะเป็นเรื่องของร้านค้าร้านอาหารที่ราคาถูกหรือว่าได้เยอะๆนะคะที่สามารถในเรื่องของช่วยเรื่องของค่าครองชีพ
1: รวมถึงท่านใดที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะพี่เอ๋มีความพึงพอใจอะไรเนี่ยสามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกเราได้ด้วยหรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนาะเพราะว่าตอนนี้ได้หลายท่านอาจจะเขาเรียกว่าที่ไม่ติดปัญหาอาจจะได้สิทธิ์แล้วใช่ไหมเริ่มเดือนนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: สิงหาใช่ค่ะใช่
1: แล้วก็สำหรับท่านใดที่อาจจะติดขัดเรื่องของการแก้ไขเอกสารก็เริ่มตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปนะครับ
0: นะคะก็พูดคุยกันได้นะคะบางทีเราอยากได้ความคิดเห็นเราอยากได้ข้อมูลคือบางทีเราเองเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีที่ไหนบ้างอาจจะมีในพื้นที่อำเภอดอยเกตบอกคุณดอยสะเก็ด
1: ร้านไม่เคยไปนะ
0: ร้านอาหารแบบลำลำแบบราคาแบบแพงเนี่ยดอยเกตเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นการเขาเรียกช่วยทั้งแม่ค้าพ่อค้าช่วยทั้งคนที่จะไปกินก็คือเป็นทางเลือกบางคนนี่โอ้โหอาจจะไม่อิ่มอ่ะบางทีแบบ40บาทจะอิ่มแต่ไปร้านเนี้ยโอ้โหอิ่มจุใจเลยอะไรเงี้ย
0: ใช่นะคะหรือบางท่านอาจจะมีร้านค้าที่แบบร้านข้าวแกง10บาทนะคะข้าวไม่คิดขนมจีนไม่คิดอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยก็สามารถบอกเราได้นะนะคะเดี๋ยวเราจะขอเนี้ยไปแอบชิมแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังมีที่ไหนเดี๋ยวเราปักหมุดให้เผื่อคุณผู้ฟังจะตามพวกเรากันไปนะคะ 8:59 นาทีแล้วเรา2คนไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันพรุ่งนี
1: ้
0: ก็ยังยืนยันว่าพรุ่งนี้กลับมารายงาน
1: แน่นอนครับ
0: แน่นอนนะเรา2คนสุดอาทิตย์เจ้าสัปดาห์นี้งั้นวันนี้เรา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปุริมปราศภาภาครายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
6: ที่บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสรชัยพลองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขวัญเมืองและพื้นที่โดยรอบอาทิทำความสะอาดกวาดพื้นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมกัน

0: ความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นายจุมพจน์อุณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพสีครีมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายพัฒนาหารและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา
10: เห็นเขาทำงานหนักบางครั้งต้องขับรถไกลๆไปต่างจังหวัดห่วงเขามากคืองานของเขาค่อนข้างเสี่ยงห่วงมากกลัวเขาจะพลาดเข้าสักวัน
11: เราก็ห่วงใยผู้ประกันตนไม่แพ้กันเราจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกกรณีเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไป
12: กองทุนประกันสังคมคุ้มครองห่วงใยสวัสดิการของผู้ประกันตนสอบถามเพิ่มเติมโทร1506

0: 12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างกับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำนักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรกว่า70ล้านคนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปริมปราศโสภาภาครายงาน
5: ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบสายผ้าไทยสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
7: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนด์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
8: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน

0: และประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองในพื้นที่ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา3นายปัจจุบันขาดการติดต่อจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคุณหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: วันนี้รัฐบาลยกระดับบริการสาธารณสุขเพื่อคนไทย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไทยตรวจรักษารับยาง่ายสะดวกรวดเร็ว
3: ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รักษาได้พบกับบริการหลากหลายรับยาตรวจเลือดใกล้บ้านไม่ต้องรอทั้งวันที่โรงพยาบาลอีกต่อไป
2: สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1330และทุกช่องทางออนไลน์สปสช.
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้เฮาปะกัน2คลื่นความถี่เจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาของรายการข้าเจ้าและดารัตเลิศลักษณวัฒน์สุกิจประเสริฐมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในวันหยุดซึ่งถือว่าเป็นแถมเนื่องวันสำคัญในวันนี้เจ้าวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งนั่นคือวันแม่แห่งชาติเจ้าวันนี้มีความสำคัญจะใดเดี๋ยวในช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันนะเจ้า

ุณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้วันสำคัญวันแม่แห่งชาติของไทยซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมของกู้ปีเป็นวันที่เกี่ยวเนื่องกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นโอกาสให้ประชาชนแสดงความฮักความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณของแม่เจ้านอกจากนี้ยังมีคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ซึ่งเป็นคำขวัญพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10เจ้าความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนี่คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันแม่นั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการมอบดอกมะลิหรือว่าของขวัญให้กับคุณแม่เต้าอันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลเอาใจใส่และทำให้ท่านมีความสุขในกู้วันสำหรับหลายๆท่านคำว่าแม่นั้นอาจจะหมายถึงผู้ให้กำเนิดแต่แล้วนี้ยังมีหลายท่านที่ทำหน้าที่เป็นแม่ทั้งคุณยายคุณป้าญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่คอยเลี้ยงดูแล้วก็ให้ความฮักกับเฮาในโอกาสวันแม่ปีนี้หากท่านยังมีคุณแม่อยู่ใกล้ๆอย่าลืมบอกฮักเจ้ากอดท่านหรือว่าอู้คำง่ายๆก็ได้ว่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะเพราะว่าบางเตื้อเนี่ยความสุขของแม่อาจจะไม่ใช่สิ่งของราคาแพงแต่ว่าเป็นการที่ท่านได้เห็นลูกมีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วก็เป็นคนดีของสังคมและสำหรับท่านใดที่คุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับเฮาแล้ววันแม่นี้ก็ยังเป็นวันที่เฮาสามารถที่จะระลึกถึงความฮักความเสียสละและคำสั่งสอนดีๆที่ท่านเคยได้มอบไว้ให้กับเฮานะเจ้าและขอให้วันแม่ปีนี้เป็นวันที่กู้ครอบครัวเต็มไปด้วยความฮักความอบอุ่นและรอยยิ้มขอให้คุณแม่กู้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจ้ามีความสุขแล้วก็ได้รับความฮักจากลูกๆในกู้วันสุขสันต์วันแม่แห่งชาติตัวนะเจ้าและช่วงนี้มีงานเพลงที่จะมอบให้กับคุณแม่กู้ท่านไปติดตามรับฟังกันเจ้า

0: แต่ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรขยายโอกาสการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ที่บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆ12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อขยายโอกาสการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายดาคีอีเฟรอิมแอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรรวมถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 ปัจจุบันไทยมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรได้แก่ลำไยมังคุดและเนื้อโคแปรรูปไปยังแอฟริกาใต้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแอฟริกาใต้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ตอบรับการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากแอฟริกาใต้ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หารือประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอยู่บริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมขยะที่เก็บรวบรวมได้จะมีการชั่งน้ำหนักคัดแยกประเภทและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้องต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: พายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิภูมิภาคคันโตภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคโทไกโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด180มิลลิเมตร ทนี่ JMA

0: ยังได้คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่15ของปีนี้จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเขตร้อนในช่วงบ่ายของวันนี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ปอปัสนียพรตะกิติชัยนะคะเจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาค่ะข้อมูลต่างๆหรือว่าจะเป็นการเข้าไปดูมาตรการนะคะฝากกดไลค์กดเช็คอินได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็ยังมีการติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ติดตามเรื่องของปริมาณฝนเนื่องจากว่าฝนตกลงมาหลากหลายพื้นที่นะคะทำให้บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ฝนตกสะสมระวังเรื่องของการเดินทางนะคะวางแผนการเดินทางแล้วก็มีการติดตามข่าวจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังซึ่งตอนนี้ทางปภ.เองหรือว่าทางจังหวัดเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือถ้าหากว่ามีการประสบภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณภัยค่ะก็อยากที่จะให้มีการติดตามการระวังเรื่องของข่าวปลอมกันด้วยนะคะมีข่าวปลอมขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะสร้างความตกอกตกใจนะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คข่าวให้ชัวร์ก่อนแชร์ก่อนส่งต่อไปด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการยืนยันตัวตนเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ผ่านแล้ว 73% แล้วก็มีการย้ำว่าถ้าไม่ยืนยันตัวตนหรือว่าทบทวนสิทธิ์นะคะให้เร่งดำเนินการตามกำหนดซึ่งก็จะเป็นการติดตามความคืบหน้าดำเนินงานโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าทางภาครัฐเองก็มุ่งดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยบริการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลนะคะบูรณาการกับหน่วยงานให้ความสะดวกแล้วก็มีการยืนยันตัวตนเขาเรียกว่า EKYC ขอยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือการลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อป้องกันที่จะให้ประชาชนได้เสียสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูข้อมูลกันค่ะว่าจะเป็นการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนยังไงบ้างช่วงหน้าติดตามกันค่ะ

0: ุตรให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอด

ชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นโซเชียลเราพูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะตอนนี้ก็มีการเตือนว่าถ้าใครไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นะคะส่วนผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนได้ถึงมกราคม2570นะคะตอนนี้ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมุ่งดูแลประชาชนนะคะการยืนยันตัวตนเขาเรียกว่า EKYC ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมด 3.1 ล้านคนค่ะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว 2.3 ล้านคนก็คิดเป็น 73% นะคะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเหลือ 800,000 คนค่ะแล้วก็จะมีจังหวัดที่ผู้ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันตัวตนมากที่สุดก็คือจังหวัดนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์แล้วก็ขอนแก่นนะคะเร่งยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยกระทรวงการคลังเองก็เปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570การยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะยื่นคำร้องแล้วกว่า 4.2 ล้านคนค่ะและยังไม่ได้ยื่นคำร้องประมาณ5ล้านคนนะคะจังหวัดที่มีสัดส่วนยื่นทบทวนสิทธิ์สูงสุดก็คือจังหวัดลำปางค่ะ 60% รองลงมาจังหวัดนราธิวาส 59%จังหวัดปัตตานี 58% จังหวัดยะลา 54% แล้วก็จังหวัดแพร่ 53% นะคะก็จะมีการยืนยันเกี่ยวกับแจ้งยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมช่องทางการให้บริการก็คือถ้าเป็นระบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็เว็บไซต์ของโครงการนะคะจุดบริการออนไซต์ก็มีธนาคาร5แห่งแล้วก็ศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศแล้วก็มีการลงพื้นที่นะคะมอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภออปท.กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีการให้ข้อมูลความคืบหน้าแล้วก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์นะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็อยากที่จะให้ระวังมิจฉาชีพเพราะช่วงนี้มิจฉาชีพก็แอบแฝงเข้ามานะคะว่าจะมีการดูแลให้ไปยืนยันตัวตนให้ไปยื่นสิทธิ์ให้ขอโอนค่าดำเนินการมาก่อนนะคะอย่าลงเชื่อเด็ดขาดเพราะตอนนี้ก็มีหลายรายแล้วนะคะที่โดนมิจฉาชีพหลอกลวงเราไปติดต่อด้วยตนเองถ้าติดต่อตัวเองไม่ได้ก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านนะคะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือไปแจ้งที่ธนาคารก็ได้ค่ะทั้งกรุงไทยออมสินธกส.ทอ.ส.ธนาคารอิสลามนะคะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ www.welfare.mof.go.th ค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะนอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยังมีมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือเดินหน้าขับเคลื่อนให้ประชาชนได้มีการใช้จ่ายมีค่าครองชีพมีเงินหมุนเวียนลดภาระในครัวเรือนนะคะแล้วก็จะมีการช็อปสินค้าดีราคาโดนใจ SME ไทยด้วยเป็นโครงการE-com Restart Roadshow สนับสนุนผู้ประกอบการไทยไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลนะคะก็คือเป็นการจำหน่ายสินค้าผ่าน Shopee ด้วยแล้วก็มีไลฟ์ด้วยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะมีโค้ดส่วนลดด้วยค่ะแล้วก็มีมาตรการธงฟ้าราคาประหยัดเป็นไข่ไก่และสินค้าจำเป็นโครงการไข่ไก่ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% นะคะช่องทางการตลาดก็คือจะมีการลงไปยังที่ว่าการอำเภอนะคะหรือจุดที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ไปจัดกิจกรรมกันค่ะก็จะมีการสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยนะคะส่งตรงถึงบ้านทุเรียนเนี่ยมีการส่งเข้าไปเขาเรียกว่าผ่านบูรณาการกับทางไปรษณีย์ไทยด้วยนะคะมีลดค่าส่งด้วยมังคุดก็มีนะคะหรือว่าผลไม้จากภาคต่างๆซื้อโดยตรงจากเกษตรกรผ่านการสนับสนุนขนส่งของไปรษณีย์ไทยค่ะก็เป็นมาตรการหลักๆมาตรการเลยนะคะที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ยังมีการซื้อจะซื้อของนะคะซื้อคึกคักไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยคลาสแล้วก็จะมีการเข้าไปกระตุ้นการซื้อสินค้าใช้ของไทยกินของไทยแล้วก็เที่ยวเมืองไทยด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะยังไงแล้วเจอกันได้ใหม่ 11:00 น.ไปต้นไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนตาย
0: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
0: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเกาหลี

0: บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายาธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
1: นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งคือโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า72ปีโดยบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2555ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าจะทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไทยด้วยการบริการคุณภาพในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้สมกับที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจนำผู้ที่เป็นดังดวงใจมาให้รักษาและให้สมกับที่สถาบันได้รับพระราชทานนามพระองค์ท่านเป็นชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: สภากาชาดไทยรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569
2: นายสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเป็นประธานกิจกรรมโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งรูปแบบป่าบกและป่าชายเลนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบของสภากาชาดไทยกว่า600คนโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลพร้อมกล้าไม้อีก500ต้นสำหรับดูแลเพิ่มเติมอาทิต้นพิกุลพยอมและชิงชันเพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่บริเวณสายคอภายในพุทธมณฑลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาด
3: เรามีโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีในแต่ละปีเรามีหลายโครงการนะคะอย่างวันนี้เรามีทั้งป่าชายเลนก็มีแล้วอันนี้ป่าบกนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาสาสมัครมาร่วมถึง600กว่าคนนะคะสมัครผ่านเข้ามาในระบบของสภากาชาดไทยระบบอาสาสมัครนะคะทางพุทธมณฑลก็กรุณา

0: มากเลยสถานีเพาะชำกล้าไม้ของพุทธมณฑลก็ให้ต้นไม้เราถึง1,000ต้นนะคะแล้วก็อีก500ต้นก็เอาไว้ซ่อมแซมค่ะจึงเป็นกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราน้อมรำลึกในสมเด็จพระพันปีของเรานะคะ
1: ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวรับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลนักเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพของสภากาชาติไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
3: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระจะทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสมิทธิ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569
4: นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน129คนการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์5ถุงการมอบทุนการศึกษา20ทุนและอุปกรณ์กีฬา1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุรธานีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยทรงส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด 111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยบริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดตรังด้านคณะสงฆ์หนใต้นำโดยสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนสืบสาสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
6: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสานสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
7: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางสาวสุภานีเสรีอายุ40ปีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยประสบกรณิกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการศูนย์ศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย ึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและการแพทย์
8: พระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นของเป็นแม่ของแผ่นดินจริงค่ะพระองค์ก็ทรงดูแลห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นผ้าไทยที่พระองค์ทรงแบบให้การดูแลเป็นพิเศษพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะคนช่วยในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็มูลนิธิพึ่งพาของพระองค์ท่านนะคะที่สภากาชาดไทยอันนี้คือเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของโรงพยาบาลเองช่วยของสภากาชาดไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทางการแพทย
7: ์ด้านนายชัยกรใจตรงอายุ55ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการทรงสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าไทยและเครื่องจักสานซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
9: ก็โครงการที่อยู่ในทางภาคเหนือครับมีหลายโครงการเลยอย่างโครงการผ้าไหมเงี้ยครับแล้วก็เครื่องจักสานอะไรเงี้ยฮะก็เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพอะครับช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำแล้วก็มีงานที่จะต้องค้าขายกันต่อไปเพื่ออนาคตในการสร้างรายได้ก็ขึ้นพึ่งพายามยากท่านช่วยเหลือหลายอย่างเลยอย่างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยท่านก็มาเป็นที่เคารพรักของประชาชนเลยครับ
7: ทั้งนี้ในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช 2569 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: ที่ 12 สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
12: ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมอาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมตอนนี้มันยุ่งว่ะมันก็จะยุ่งสำหรับอนาคตของพวกเขาเลยแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาเขาต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหว
11: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวหรือชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครอง ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืน
13: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมใช้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือใบป.4เบื้องต้นทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้กฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีครอบครองปืน12กระบอกยืนยันเป็นทรัพย์สินสะสมส่วนตัวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายชื่อครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินจำนวน12กระบอกว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยได้แจ้งรายการทรัพย์สินไว้ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการครอบครองและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมอาวุธปืนส่วนการพกพาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถพกพาได้ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สำหรับความกังวลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่นายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่
14: ในเรื่องของการสะสมของอดีตนะมันก็เรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็นักกีฬาด้วยอะไรด้วยผมว่าเรามันอยู่ที่คนที่มีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่ามันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างก็ตามนโยบายท่านยกอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่มีทักษ์ป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็มันมีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่เขาต้องไปปะทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่เราร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นตามขั้นตอนพร้อมระบุว่าข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.เน้นย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พันตรวจเอกทวีสอดส่องตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมีความพยายามจะยื้อเวลาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยมีข้อมูลผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างตรวจสอบและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนแฟลชไรท์ที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและจัดทำสำเนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจะเร่งส่งให้ปปช.โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสังเกตว่ามีการปกป้องบุคคลใดหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยรายชื่อผู้สอบจำนวน 5,925 รายได้ส่งถึงจังหวัดแล้ว พร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดไม่จ้างหรือใช้วิธีจ้างเหมาบุคคลที่ทุจริตการสอบเนื่องจากเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด
15: จริงๆไม่ได้ยื้อครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.ในส่วนของแฟลชไดรฟ์ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานตามกระบวนการ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทอง
16: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกที่หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาพลูและได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกรงแกะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาพลูปัจจุบันขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำรวจตระเวนชายแดนที่135อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวม45นายได้ร่วมติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
17: นางสาวลลิตาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Courseในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากพื้นที่เขตวอนซานของเกาหลีเหนือไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความไม่พอใจของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มองว่าการฝึกซ้อมฐานทหารดังกล่าวเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการฐานทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาลำหนึ่งซึ่งเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐจนทำให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปกองทัพสหรัฐหยุดยั้งเรือโดยการใช้กำลังทั้งสิ้น3ครั้งนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางการอิหร่านซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มตอริบานซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ทำให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานราว 2,400,000 คนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานับตั้งแต่กลุ่มตอริบานกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2564องค์การยูเนสโกเน้นย้ำว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อัฟกานิสถานสูญเสียศักยภาพไปหลายทศวรรษและทำให้ภาวะยากจนในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้แรงงานสตรีชาวอัฟกานิสถานราว 60,000 คนหายไปจากระบบแรงงานภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้อัฟกานิสถานสูญเสียรายได้สะสมกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแต่งงานก่อนวัยอันควรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับอีกครั้งในวันนี้หลังคาดการว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังดึงความชื้นจากเขตร้อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งรวมถึงมณฑลเหอหนานมณฑลซานตงและมณฑลหูเป่ยไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานและมณฑลหูเป่ยทำลายสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ตำบลฉางชุนอำเภอเย่เซียนในมณฑลเหอหนานที่ระดับ 365.9 มิลลิเมตรด้านทางการจีนมีคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอนการดำเนินธุรกิจและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงและบริเวณที่น้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีรอบแรกนัดสุดท้ายทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะอียิปต์ไป3-0เซต25-15 25-20 และ25-20มีเพิ่มเป็น6คะแนนและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังผลคู่สุดท้ายของกลุ่มตุรกีตบเอาชนะชิลี3-0เซตส่งผลให้สาวไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปพบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะครบ5นัดในรอบแรกในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อชุดชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ทีมคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A แมตช์ที่2คุณานันท์พันธราธรนักหมวดดาวรุ่งไทยเอาชนะลูเคียเกราจากเยอรมนี2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้คุณานันท์คว้าชัย2แมตช์รวดและจับไปพบกับฝูเซียวฮั่นจากจีนที่ชนะมา2แมตช์เช่นกันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2569กรุงเทพมหานครรุ่นประชาชนและรุ่นอายุ16ปีรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะแบงคอก AFC ไป2-0จากการยิงที่เฉียบคมในครึ่งหลังขึ้นแท่นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอัสสัมชัญเอาชนะปทุมคงคาไป2-1คว้าแชมป์รุ่นอายุ16ปีได้สำเร็จพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้7คนทีมชาติไทยชุดลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมว่าสมาคมตั้งเป้าหมายให้ทีมรักบี้ไทยมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะทีมหญิงซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้ซึ่งขณะนี้นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันรักบี้7คนในเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและสิงคโปร์ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยจีนฮ่องกงอินเดียและมาเลเซียขณะที่ทีมชายมี12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียและอุซเบกิสถานและกลุ่ม C ได้แก่ศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมทีมรักบี้ไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการเอเชียซีรีส์2026สนามแรกระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคม2569ที่ประเทศจีนเพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงโดยมีทีมชั้นนำของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมนายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนายวสุโลทองผู้จัดการทีมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารทั้ง2สโมสรในการใช้พลังแห่งฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่โอกาสสำคัญในอนาคตโดยมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเกมที่สนุกมีคุณภาพสูงและเป็นโอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่ได้พิสูจน์ฝีเท้ากับคู่แข่งชั้นยอดอย่างโปลิสเทโรด้านนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรกล่าวว่าสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกระชับมิตรรายการนี้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือและได้มีโอกาสต่อยอดก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้สำหรับรายการกระชับมิตรครั้งนี้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ชมแมตช์ที่มีคุณภาพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งนี้ศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity ฟุตบอลแมตช์2026สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะลงสนามดวลแข่งกับสโมสรโปลิสเทโรที่สนาม Thunderdome Stadium ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น. นายอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนากิจ รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.สิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการคิงบริดจ์ทาวเวอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทคิงสแควร์จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS คิงบริดจ์ลัน2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทั้งนี้ไทย PBS คิงบริดจ์รัน2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่คิงสแควร์คอมมูนิตี้มอลล์พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
19: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
20: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงรอยเท้าอาคอซจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thai.com ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและจะรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtm.thai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีความรักใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรักเป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนั่นคือความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักในทุกๆอนูของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จะสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยการประคบประงมของแม่น้ำนมของแม่มีสารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเข้มแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆสายตาแม่ลูกที่ประสานกันขณะลูกดูดนมแม่ด้วยความสุขคือสายใยของความรักการโอบกอดของแม่รอยยิ้มและการพูดคุยกระหนุงกระหนิงกระตุ้นโครงสร้างสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาโครงสร้างในสมองของลูกที่กำหนดจิตใจต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากสัมผัสและการเลี้ยงดูของแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงล้ำลึกสุดพรรณนาท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ประการสำคัญของทุกๆคนคือคำพูดแรกที่ทารกทุกคนทั่วโลกพูดได้คือแม่ไม่ว่าในภาษาใดๆเพราะแม่คือปฐมฐานของลูกความสุขของลูกคือการได้อยู่ใกล้แม่และเมื่อเราเติบโตขึ้นการได้ช่วยแม่ทำอะไรไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำกับข้าวหรือการทำงานอื่นๆก็ย่อมส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นฐานการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญมนุษย์เมื่อโตขึ้นแล้วเจริญไปได้แม้เพียงใดก็เพราะฐานที่มาจากแม่และพ่อนั่นเองคำว่าแม่มักเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามความยิ่งใหญ่อะไรที่ดีงามยิ่งใหญ่จึงใช้คำว่าแม่เสมอเช่นแม่ธรณีแม่คงคาแม่น้ำพระแม่ธรรมชาติหรือแม้แต่เป็นเพศชายเช่นแม่ทัพก็ยังเอาคำว่าแม่ไปใช้เมื่อแม่หมายถึงความดีความงามความยิ่งใหญ่และเราทุกคนก็มีแม่คือมีความดีความงามความยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้วเราจึงควรเอาจิตของเราเชื่อมกับความดีความงามความยิ่งใหญ่นั้นจนเป็นกระแสที่เชื่อมกับความดีความงามเป็นวิสัยทำให้เราละเว้นการทำชั่วและกลับกันถ้าหากเราทำความไม่ดีคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองครับ สำหรับวันสำคัญที่ลูกทุกคนระลึกถึงในเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือวันแม่ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้เรากำเนิดมาซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านรวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักของแม่เป็นความสุขความอบอุ่นที่ได้รับในอ้อมอกของแม่ได้ฝังร่องรอยอยู่ในตัวของท่านยามที่เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลานึกถึงแม่ความรักความอบอุ่นของแม่ก็ยังคงอยู่ซึ่งความรักของแม่นั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนซึ่งถ้าเราไม่รักแม้คนที่รักเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแม่ของเราแล้วเราจะมีมงคลในชีวิตได้อย่างไรคนที่รักแม่จะเป็นคนดีเป็นคนโชคดีเป็นคนผ่องใสเป็นคนมีราศีไม่เศร้าหมองเพราะมีความเป็นมงคลชีวิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตจบบทความประจำวันเรื่องความรักของแม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนการสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หืมทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทเชียงใหม่นะคะช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะมีสาระสุขภาพดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาที่ท่านผู้ฟังไปเลือกซื้อนะคะอาหารเพื่อสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ท่านเคยสังเกตบนฉลากของบรรจุภัณฑ์ไหมคะว่าอาหารแต่ละประเภทนั้นมีส่วนผสมหรือว่ามีปริมาณสารอาหารอะไรบ้างแต่ทั้งนี้นะคะเมื่อเรามองว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็คิดว่าดีไปทั้งหมดใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะอาหารเพื่อสุขภาพที่เราชอบซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีในส่วนของน้ำตาลแล้วก็โซเดียมในปริมาณที่สูงด้วยนะคะเวลาไปช้อปปิ้งหรือว่าไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะหลายครอบครัวเลยมักจะซื้อของไม่ว่าจะเป็นของฝากประเภทอื่นๆหรือแม้แต่ของทานฝากติดไม้ติดมือมาเพื่อกลับมาให้คนที่บ้านโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลหรือว่าโอกาสพิเศษใช่ไหมคะเช่นของขวัญวันแม่หรือว่าของขวัญวันเกิดสำหรับผู้สูงอายุซึ่งหนึ่งในตัวเลือกเลยที่เรียกว่ายอดนิยมนั่นก็คืออาหารเพื่อสุขภาพภาพค่ะที่ดูเหมือนจะเป็นของขวัญแทนความห่วงใยแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าของทานบางชนิดที่มีภาพลักษณ์ว่าเป็นมิตรต่อสุขภาพอาจจะมีปริมาณน้ำตาลหรือว่าโซเดียมสูงกว่าที่เราคิดค่ะถ้าหากว่าเรารับประทานเป็นประจำอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและก็โรคในผู้สูงอายุได้เลยนะคะดังนั้นเพื่อให้ของฝากของคุณเต็มไปด้วยความรักและความใส่ใจมากกว่าความเสี่ยงมาดูกันนะคะว่ามีอาหารสุขภาพยอดฮิตอะไรบ้างที่ควรเลือกให้ดีเป็นพิเศษก่อนที่จะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวประเภทแรกเลยนะคะกลุ่มแรกก็คือน้ำผักผลไม้และน้ำผลไม้สกัดเย็นนี่ล่ะค่ะน้ำผักผลไม้ 100% และน้ำผลไม้สกัดเย็นดูเหมือนจะเป็นของฝากที่ช่วยในเรื่องของความสดชื่นและยังอุดมไปด้วยวิตามินจากธรรมชาติใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามในน้ำผลไม้จะมีน้ำตาลตามธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตาลฟรักโตสจากผลไม้รวมอยู่ด้วยนะคะและเมื่อนำผลไม้หลายชนิดมารวมมาผสมรวมกันยิ่งมีน้ำตาลสะสมมากขึ้นการดื่มมากเกินไปในครั้งเดียวอาจจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานและได้รับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่ากระบวนการคั้นน้ำนะคะทำให้กากใยอาหารที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลนั้นถูกกรองออกไปเกือบหมดนอกจากนี้น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มบางประเภทอาจจะมีการปรุงแต่งในส่วนของรสชาติเพิ่มเติมเข้าไปด้วยค่ะก็จะทำให้ปริมาณโซเดียมสูงกว่าที่คิดนะคะดังนั้นผู้สูงอายุหรือคุณพ่อคุณแม่ยังคงสามารถที่จะดื่มน้ำผักผลไม้เพื่อรับความสดชื่นได้ตามปกติเพียงแต่ว่าควรสังเกตฉลากโภชนาการค่ะโดยพิจารณาเลือกสูตรที่ไม่เติมน้ำตาลเพิ่มแล้วก็มีปริมาณโซเดียมต่ำนะคะควบคู่กับการจำกัดปริมาณการดื่มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นครั้งละ1แก้วก็คือประมาณ100ถึง150มิลลิลิตรนะคะและถ้าจะให้ดีที่สุดก็ควรรับประทานควบคู่กับผลไม้สดหรือว่าผักสดค่ะเพื่อที่เราจะได้รับในส่วนของกากใยอาหารอย่างครบถ้วนนะคะกลุ่มต่อมานั่นคือเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพค่ะเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพอย่างเช่นเครื่องดื่มคอลลาเจนวิตามินพร้อมดื่มรังนกพร้อมดื่มซุปไก่สกัดแน่นอนแล้วเป็นของฝากยอดนิยมที่หลายคนเลือกซื้อให้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าบางสูตรค่ะอาจจะมีการเติมน้ำตาลหรือว่าน้ำเชื่อมเพื่อที่จะปรับรสชาติให้ดื่มได้ง่ายขณะที่บางผลิตภัณฑ์ก็เริ่มออกสูตรที่ไม่เติมน้ำตาลด้วยโดยใช้สารให้ความหวานจากธรรมชาติก็อย่างเช่นหญ้าหวานหรือว่าน้ำตาลหล่ออั้งกล้วยแทนนะคะก่อนเลือกซื้อจึงควรอ่านฉลากโภชนาการก่อนค่ะเพื่อที่จะเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลและโซเดียมโดยพิจารณาเลือกสูตรที่หวานน้อยนะคะหรือว่าสูตรที่ไม่เติมน้ำตาลเพื่อให้เหมาะกับการดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักค่ะก
ลุ่มที่3คือกลุ่มของโยเกิร์ตผลไม้ค่ะแม้จะมีโปรตีนแล้วก็จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แต่ว่าโยเกิร์ตผลไม้หลายชนิดเลยมักจะแฝงไปด้วยน้ำตาลน้ำเชื่อมและเนื้อผลไม้เชื่อมในปริมาณที่มากนะคะเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติดังนั้นทางเลือกที่ดีกว่าก็คือเลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะหรือว่าสูตรน้ำตาลต่ำแล้วก็เติมผลไม้สดเองก็จะช่วยเพิ่มทั้งวิตามินแล้วก็ใยอาหารได้ทั้งความอร่อยแล้วยังช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลได้ดีกว่านะคะแทนที่จะซื้อในส่วนของโยเกิร์ตที่ใส่ผลไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้เชื่อมใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะทำให้ได้รับในส่วนของน้ำตาลที่เกินมากเกินไปโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุคือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ตามนะคะฉะนั้นลองเปลี่ยนค่ะโดยการใช้ผลไม้สดนะคะเคยแนะนำไปแล้วสูตรนี้ด้วยตัวเองก็คือชอบทานอยู่แล้วด้วยนะคะอร่อยได้ก็เป็นประโยชน์ด้วยนะคะเพียงแค่ใช้กล้วยค่ะกับแอปเปิ้ลนะคะฝรั่งก็ได้ผลไม้อะไรก็ได้ตามชอบแต่ว่าให้มีความหลากหลายนะคะแล้วก็ใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินี่แหละค่ะเป็นโยเกิร์ต 0% ไขมันต่ำอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นรสธรรมชาติแล้วก็ราดลงไปบนผลไม้เพียงเท่านี้เองค่ะสามารถทานได้อย่างอร่อยเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องใช้ในส่วนของผลไม้เชื่อมที่มีปริมาณน้ำตาลมากค่ะมาดูกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มนี้คือซุปกึ่งสำเร็จรูปนะคะซุปต่างๆที่ขายทั่วๆไปแล้วก็โจ๊กพร้อมทานเป็นตัวเลือกที่สะดวกก็จริงนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นท่านที่เคี้ยวอาหารได้ลำบากแต่ผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยค่ะที่มีการใช้เกลือผงปรุงรสแล้วก็ซอสต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มความกลมกล่อมใช่ไหมคะจึงอาจจะทำให้ได้รับปริมาณโซเดียมที่สูงกว่าที่คิดถ้าหากต้องการซื้อฝากผู้ใหญ่จริงๆแนะนำให้สังเกตปริมาณโซเดียมต่อ1หน่วยบริโภคนะคะฉะนั้นดูจากไหนก็คือดูจากบนฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อค่ะเลือกสูตรโซเดียมต่ำด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการลดการสะสมโซเดียมในร่างกายค่ะกลุ่มที่5นั่นคือกลุ่มของนมธัญพืชอีกหนึ่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ลูกๆนิยมจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะหรือว่าฝากผู้ใหญ่ก็ตามที่ดื่มนมวัวไม่ค่อยได้นะคะรวมถึงสายวีแกนหรือว่าสายแพลนเบสก็ตามนมธัญพืชบรรจุกล่องเนาะอย่างเช่นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นมข้าวโอ๊ตนมพิสตาชิโอก็ตามนะคะจุดที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือหลายแบรนด์มักจะเติมในส่วนของน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้ดื่มง่ายซึ่งอาจจะทำให้เราได้รับปริมาณน้ำตาลและโซเดียมที่สูงเกินความจำเป็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะการที่เราสังเกตฉลากโภชนาการแล้วก็มองหาสูตรที่เรียกว่าเป็นสูตรไม่เติมน้ำตาลและโซเดียมต่ำจึงเป็นรายละเอียดเล็กๆนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ของคุณได้โดยเฉพาะคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือต้องระวังในเรื่องของการทำงานของไตเป็นพิเศษจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารจากธัญพืชเรียกว่ารับไปเต็มๆโดยที่ไม่มีวัตถุดิบปรุงแต่งส่วนเกินมารบกวนสุขภาพฉะนั้นเน้นย้ำกันอีกครั้งว่าเวลาจะซื้ออะไรก็ตามควรสังเกตฉลากโภชนาการข้างบรรจุภัณฑ์ให้ดีด้วยนะคะกลุ่มต่อมาคือแครกเกอร์โฮเกรนและคุกกี้ธัญพืชค่ะคำว่าโฮเกรนมัลติเกรนหรือว่าธัญพืชอาจจะทำให้หลายคนเลยเข้าใจว่าเป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุด้วยก็คิดว่าดีต่อเราด้วยใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้ว่าจะใช้แป้งโฮเกรนเป็นส่วนผสมหลักหลายยี่ห้อก็ยังคงมีน้ำมันพืชน้ำตาลแล้วก็เกลือผสมอยู่ในปริมาณที่ไม่น้อยนะคะเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็กรอบ
อย่างที่คุ้นเคยจึงอาจไม่ได้มีพลังงานต่ำหรือว่าดีต่อสุขภาพอย่างที่เราเข้าใจถ้าหากเลือกซื้อเป็นของฝากก็ควรเปรียบเทียบข้อมูลโภชนาการระหว่างแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะและต้องดูรายการส่วนผสมด้านหลังกล่องด้วยว่าเป็นธัญพืชเต็มเมล็ดจริงหรือไม่เพราะคำว่าโฮเกรนหรือธัญพืชที่โฆษณาเอาไว้หน้ากล่องบางครั้งอาจจะหมายถึงธัญพืชเต็มเมล็ดที่ผสมอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะไม่ได้แปลว่าเป็นส่วนผสมหลักเสมอไปฉะนั้นควรดูให้ดีด้วยนะคะว่าเป็นธัญพืชเต็มเมล็ดจริงหรือไม่ค่ะกลุ่มที่7แล้วนะคะนั่นคือกลุ่มของผลไม้ตากแห้งไม่ว่าจะเป็นมะม่วงแช่อิ่มอบแห้งสับปะรดกวนลูกเกดหรือผลไม้อบแห้งต่างๆมากมายทำมาจากผลไม้ก็จริงอยู่ค่ะแต่ต้องพิจารณากระบวนการแปรรูปด้วยนะคะเพราะถ้าหากว่าเป็นผลไม้อบแห้งตามธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งเติมในส่วนของน้ำตาลใดๆก็ตามปริมาณน้ำตาลอาจจะไม่สูงเกินไปนักแต่ถ้าหากว่าผ่านกระบวนการแช่อิ่มกวนหรือเคลือบน้ำผึ้งปริมาณน้ำตาลสะสมนั้นจะพุ่งสูงอย่างเห็นชัดเจนค่ะอีกทั้งความร้อนและแสงแดดนะคะในขั้นตอนการแตกการขออภัยค่ะในขั้นตอนการตากแห้งยังทำให้วิตามินซีรวมถึงสารอาหารบางชนิดนั้นสลายตัวไปด้วยนอกจากนี้ผลไม้อบแห้งยังมีขนาดเล็กคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคี้ยวเพลินใช่ไหมคะจนเผลอรับประทานเกินปริมาณอีกด้วยส่งผลทำให้ได้รับพลังงานแล้วก็น้ำตาลสะสมเกินโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะถ้าต้องการซื้อฝากผู้ใหญ่ลองเลือกแบบอบแห้งธรรมดาที่ไม่เติมน้ำตาลไม่ผ่านการแช่อิ่มการกวนหรือว่าการอบน้ำผึ้งและควรจำกัดปริมาณการทานต่อครั้งด้วยนะคะเช่นครั้งละ1กำมือแต่ว่าเป็น1กำมือเล็กนะคะเพื่อที่จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้พอเหมาะค่ะมาถึงกลุ่มที่8กันแล้วล่ะค่ะนั่นคือกลุ่มของเครื่องดื่มชงสำเร็จรูปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มยอดนิยมเช่นเดียวกันนะคะเครื่องดื่มธัญพืชกาแฟ3 in 1หรือว่าโกโก้ซองหลายสูตรเลยค่ะมีส่วนผสมของครีมเทียมซึ่งก็เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะพร้อมทั้งเติมน้ำตาลทรายแล้วก็สารปรุงแต่งรสเพื่อให้ชงได้ง่ายทานได้ง่ายรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมใช่ไหมคะการดื่มเป็นประจำทุกวันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูงได้เช่นกันค่ะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะติดการดื่มเครื่องดื่มร้อนก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นดื่มชาสมุนไพรธรรมชาติสูตรที่ไม่เติมน้ำตาลโกโก้แท้ 100% ก็ได้หรือว่ากาแฟดำชงผสมกับนมสดหรือว่านมถั่วเหลืองสูตรไม่หวานดูบ้างนะคะซึ่งยังคงให้ความอุ่นความสบายท้องแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยโดยไม่มีไขมันอิ่มตัวหรือว่าน้ำตาลส่วนเกินที่มาทำร้ายสุขภาพได้ค่ะกลุ่มที่9นั่นคือกลุ่มของถั่วและธัญพืชปรุงรสนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโอหรือว่าถั่วลิสงเป็นแหล่งของโปรตีนและไขมันที่ดีที่มีประโยชน์ต่อหัวใจแต่ถ้าหากว่านำมาแปรรูปเป็นแบบบรรจุซองพร้อมทานใช่ไหมคะมักจะผ่านการคลุกเกลือการทอดการอบเนยหรือว่าเคลือบน้ำตาลน้ำผึ้งก็ตามเพื่อความอร่อยแล้วก็เพลิดเพลินในการทานนี่แหละค่ะซึ่งจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับโซเดียมและน้ำตาลเกินขีดจำกัดโดยที่ไม่รู้ตัวแนะนำให้เลือกถั่วอบเป็นถั่วอบธรรมชาตินะคะที่ไม่ผ่านการปรุงรสใดๆจะดีกว่าเมื่อคุณต้องซื้อฝากผู้ใหญ่ค่ะสุดท้ายนั่นคือสาหร่ายปรุงรสค่ะสาหร่ายทะเลถูกมองว่าเป็นอาหารแคลอรี่ต่ำและยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะคะแต่ว่าสาหร่ายอบกรอบหรือว่าทอดกรอบบรรจุซองส่วนใหญ่ค่ะกลับมีโซเดียมที่สูงกว่าที่คิดเพราะว่าหลายยี่ห้อเขาจะเติมเกลือใช่ไหมคะเพื่อคงความกรอบและรสชาติยิ่งเป็นการยิ่งเป็นรสที่ปรุงแต่งอย่างเช่นรส
ต้มยำรสบาร์บีคิวรสชาติใดๆก็ตามก็จะยิ่งมีโซเดียมที่สูงขึ้นไปอีกถ้าหากว่ารับประทานเป็นประจำในปริมาณที่มากด้วยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงในระยะยาวค่ะถ้าต้องการซื้อฝากใครนะคะก็ควรเลือกสาหร่ายย่างแบบไม่ปรุงรสที่ไม่ผ่านการโรยเกลือหรือว่าซอสปรุงรสใดๆจะช่วยลดโซเดียมแล้วก็ช่วยเซฟไตของเรานะคะรวมถึงคนที่เราซื้อไปฝากในระยะยาวได้มากกว่าค่ะคำว่าเพื่อสุขภาพบนฉลากอาจจะไม่ได้หมายถึงโซเดียมต่ำหรือว่าน้ำตาลน้อยเสมอไปเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็มีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันนะคะการที่เราอ่านฉลากโภชนาการสักนิดก่อนที่เราจะซื้อจะช่วยให้เรานั้นเลือกของฝากที่ได้ตรงกับสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดค่ะและได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างที่เราตั้งใจด้วยนะคะฉะนั้นอย่าลืมทุกครั้งที่จะซื้ออาหารประเภทไหนก็ตามอย่าลืมอ่านฉลากโภชนาการก่อนด้วยนะคะว่ามีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่มีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

กลับมาพูดคุยกันนะคะเคย เวลาที่เราเปิดตู้เย็นแล้วเราได้กลิ่นเหม็นในตู้เย็นเคยคิดไหมคะว่าเราจะทำวิธีอย่างไรให้ตู้เย็นของเรานั้นไม่มีกลิ่นพวกนี้จริงๆแล้วง่ายๆเลยนะคะใช้น้ำส้มสายชูนี่แหละค่ะน้ำส้มสายชูนั้นมีประโยชน์มากมายเลยนะคะมีประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นเครื่องปรุงในอาหารนะคะจริงๆแล้วน้ำส้มสายชูใช้ซักผ้านั้นดีมากเลยนะคะเคยลองไหมคะถูพื้นก็สะอาดด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยลดฝุ่นบนพื้นด้วยน้ำส้มสายชูที่ตัวเองใช้อยู่เป็นประจำเลยก็คือการซักผ้าลองดูนะคะใช้น้ำส้มสายชูแล้วก็ในส่วนของเบกกิ้งโซดาค่ะเพียงแค่ท่านใส่เบกกิ้งโซดาเข้าไปก่อนในช่องที่ใส่ผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาซักผ้านะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปสักนิดนึงอย่าผสมน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาเพราะว่ามันจะเป็นฟองฟูขึ้นมาลักษณะแบบนั้นนะคะใส่ทีละอย่างค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็ใส่ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าลงไปก็ได้นะคะถ้าลองดูค่ะผ้าของท่านจะไม่มีกลิ่นอับและแม้แต่การซักหมอนซักผ้าห่มหมอนของท่านนะคะจากที่อาจจะนอนมามีคราบนั้นคราบนี้ก็ตามแต่เมื่อซักด้วยน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาซักผ้าหมอนของท่านจะขาวสะอาดเลยทีเดียวไม่เชื่อลองดูนะคะเพราะว่าที่บ้านใช้เป็นประจำเลยสูตรนี้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะกลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของตู้เหม็นขออภัยค่ะตู้เย็นที่เหม็นนะคะใช้น้ำส้มสายชูดับกลิ่นได้ง่ายๆค่ะตู้เย็นของเราที่มีกลิ่นนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยชอบชื่นชอบส

่าไหร่ใช่ไหมคะเวลาเปิดตู้เย็นทีไรได้กลิ่นแบบนี้คงจะเคยมองหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้กลิ่นนั้นหายไปที่ได้กล่าวไปคือการที่มีกลิ่นในตู้เย็นอาจจะมาจากการที่อาหารหมดอายุก็ได้นะคะหรือเราเช็ดทำความสะอาดคราบต่างๆไม่หมดการใช้ที่ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำก็จะช่วยกำจัดคราบแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ค่ะถ้าหากว่าปล่อยให้เศษอาหารหรือคราบสกปรกต่างๆสะสมกลิ่นในตู้เย็นก็อาจจะกลับมาอีกได้ด้วยนะคะมาดูกันค่ะตู้เย็นก็เป็นพื้นที่ที่มีอาหารเข้าออกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะมีเศษอาหารไม่ว่าจากอาหารประเภทใดก็ตามหรือว่าอาหารที่หมดอายุสะสมอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวถ้าหากว่าปล่อยไว้นานนอกจากทำให้ตู้เย็นไม่สะอาดแล้วยังเป็นสาเหตุของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยแล้วก็ก่อให้เกิดเชื้อโรคนะคะควรเช็ดคราบอาหารและน้ำที่หกทันทีที่พบและควรตรวจสอบอาหารภายในตู้เย็นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งค่ะเพื่อที่จะกำจัดอาหารที่หมดอายุหรือว่าเริ่มมีกลิ่นออกไปนะคะการทำความสะอาดครั้งใหญ่ควรทำประมาณเดือนละครั้งโดยนำชั้นวางแล้วก็ลิ้นชักออกมาล้างให้หมดเลยนะคะส่วนการทำความสะอาดแบบละเอียดเช่นถอดชั้นวางลิ้นชักทั้งหมดรวมถึงทำความสะอาดบริเวณคอยด้านหลังตู้เย็นสามารถทำได้ทุกๆ3-4 เดือนค่ะทางนี้ก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยนะคะในส่วนตรงนี้อุปกรณ์ที่เตรียมในการทำความสะอาดตู้เย็นมีอะไรบ้างจดกันไว้เลยนะคะมีน้ำส้มสายชูค่ะน้ำสะอาดขวดสเปรย์นะคะผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาดสะอาดค่ะฟองน้ำชนิดที่ไม่ทำให้เกิดรอยน้ำยาล้างจานแปรงสีฟันเก่าแล้วก็กล่องเก็บความเย็นและเจลประคบเย็นสำหรับเก็บอาหารที่ต้องแช่เย็นระหว่างที่เราทำความสะอาดนั่นเองนะคะขั้นตอนการทำความสะอาดตู้เย็นด้วยน้ำส้มสายชูนำอาหารออกจากตู้เย็นให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนก็ตามแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของวันหมดอายุของอาหารต่างๆทิ้งอาหารที่เสียไปไม่ควรเสียดายนะคะต่อมาคือการเช็ดทำความสะอาดค่ะเช็ดเศษอาหารแล้วก็คราบเบื้องต้นนะคะโดยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำหมาดๆเช็ดในส่วนของเศษอาหารและคราบที่อยู่บนชั้นวางลิ้นชักและผนังด้านในของตู้เย็นก่อนนะคะเพื่อให้ขั้นตอนการทำความสะอาดด้วยน้ำส้มสายชูนั้นทำได้ง่ายขึ้นผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำค่ะก็คือผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน1:1นะคะแล้วเทใส่ขวดสเปรย์จากนั้นก็ฉีดลงบนชั้นวางลิ้นชักช่องเก็บของและผนังด้านในที่ท่านต้องการทำความสะอาดค่ะทิ้งส่วนผสมไว้ประมาณไม่กี่นาทีนะคะเพื่อช่วยคลายคราบนั้นก่อนที่จะใช้ฟองน้ำหรือว่าผ้าเช็ดออกให้สะอาดเลยถ้าหากว่าเป็นคราบที่ติดแน่นก็ควรเช็ดซ้ำโดยที่ไม่ใช้วัสดุในการขัดนะคะเพราะว่าจะทำให้พื้นผิวนั้นเป็นรอยล้างในส่วนของชั้นวางและลิ้นชักที่มีคราบอาหารติดอยู่ล้างด้วยสะอาดนะคะด้วยการล้างน้ำอุ่นและน้ำยาล้างจานนี่แหละค่ะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเช็ดให้แห้งให้สนิทก่อนที่จะนำกลับเข้าในตู้เย็นทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมด้วยอะไรคะด้วยแปรงสีฟันเก่านี่ละค่ะตามมุมตามร่องต่างๆหรือว่าพื้นที่แคบที่ผ้าเข้าไม่ถึงนะคะโดยเฉพาะจุดที่อาจจะมีเศษอาหารแล้วก็คราบของเหลวสะสมได้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำสะอาดเช็ดพื้นผิวด้านในอีกครั้งเพื่อกำจัดคราบหรือว่าสารตกค้างจากนั้นก็ใช้ผ้าแห้งค่ะเช็ดให้ทั่วนะคะก่อนที่จะนำในส่วนของชั้นและอาหารกลับเข้าไปค่ะสำหรับคราบที่ฝังแน่นในตู้เย็นนะคะคราบนี้สามารถออกได้นะคะด้วยสามารถที่จะนำในส่วนของน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาเห็นไหมคะไม่เฉพาะการใช้ซักผ้าเท่านั้นน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาใช้ได้หลากหลายประโยชน์เลยทีเดียวนะคะคือผสมน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เขาผสมกันเขาจะเป็นฟองฟูขึ้นมานะคะผสมเขาให้เป็นเนื้อครีมหน่อยแล้วก็ทาลงบน
คราบที่เป็นคราบฝังแน่นนี่แหละค่ะทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีก่อนที่จะใช้ฟองน้ำชุบน้ำแล้วก็เช็ดออกอย่างไรก็ตามไม่ควรผสมน้ำส้มสายชูกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอื่นนะคะโดยเฉพาะน้ำยาฟอกขาวลักษณะแบบนี้ไม่ได้ค่ะเป็นพิษต่อตัวของเราเองด้วยนะคะข้อควรระวังด้วยถ้าว่าทำความสะอาดตู้เย็นครั้งใหญ่การถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดเป็นสิ่งที่ควรกระทำที่สุดนะคะตรงนี้จะช่วยสามารถลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าหรือว่าความเสียหายจากความชื้นที่อาจจะเข้าไปถึงส่วนประกอบทางไฟฟ้าได้คนเก็บอาหารที่ต้องแช่เย็นไว้ในกล่องเก็บความเย็นระหว่างทำความสะอาดด้วยนะคะน้ำส้มสายชูเขามีความเป็นกรดค่ะจึงไม่ควรปล่อยให้สัมผัสกับพื้นผิวสแตนเลสเป็นเวลานานเพราะอาจจะทำให้พื้นผิวนั้นเสียหายได้อย่างเช่นในส่วนของยางขอบประตูตู้เย็นนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำส้มสายชูโดยตรงเนื่องจากว่าอาจจะทำให้ยางนั้นเสื่อมสภาพเมื่อใช้ซ้ำเป็นเวลานานๆวิธีการที่ทำความสะอาดตู้เย็นด้วยน้ำส้มสายชูสามารถทำได้ง่ายนะคะโดยการผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำในอัตราส่วนที่เท่ากันในที่ได้กล่าวไปก็คือ1:1แล้วก็ใช้เช็ดทำความสะอาดคราบและกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็นควรนำอาหารออกมาตรวจสอบและทำความสะอาดชั้นวางอย่างสม่ำเสมอนะคะตรงนี้จะเป็นการช่วยป้องกันคราบและกลิ่นสะสมสำหรับคราบฝังแน่นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็อาจจะใช้ในส่วนของน้ำส้มสายชูร่วมกับเบกกิ้งโซดาได้นะคะและควรระวังพื้นผิวสแตนเลสรวมถึงยางขอบประตูตู้เย็นด้วยนะคะในส่วนตรงนี้เท่านี้เองนะคะตู้เย็นของคุณก็จะไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วล่ะค่ะแล้วก็จะสะอาดอย่างมั่นใจด้วยนะคะด้วยวิธีการง่ายๆอย่างที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้พักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวสำหรับเพลงที่ท่านฟังแนะนำเข้ามาอีกสักครู่จะเปิดให้ได้รับฟังกันนะคะเรามาเที่ยวกันค่ะเที่ยวอย่างไรให้ได้เติมพลังให้กับกายแล้วก็ใจของเรานะคะการไปเที่ยวจริงๆไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสถานที่ค่ะแต่ว่ายังเป็นโอกาสที่ให้เรานั้นได้พักได้ชาร์จแบตได้เติมพลังให้กับทั้งกายและทั้งใจของเราด้วยแต่การเที่ยวจะช่วยให้เราได้พักอย่างแท้จริงต้องรู้จักเที่ยวให้เป็นค่ะเที่ยวอย่างพอดีและเท่าทันตัวเองนะคะเพราะถ้าหากว่าเราเที่ยวแบบอัดแน่นจนเกินไปอาจจะกลายเป็นหยุดเหมือนไม่ได้หยุดค่ะหรือว่ากลับมาเหนื่อยกว่าเดิมการได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติเปิดหูเปิดตาใช่ไหมคะและการใช้เวลากับตัวเองจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราได้พักและได้เยียวยาตนเองไปพร้อมๆกันค่ะฉะนั้นประการแรกคือการอนุญาตให้ตัวเองพักค่ะอยู่กับธรรมชาติตรงหน้าอย่างแท้จริงหยุดการทำงานทุกอย่างหยุดท่องโลกเสมือนและอยู่กับโลกจริงๆอย่าให้โซเชียลมีเดียดึงคุณออกไปจากธรรมชาติและผู้คนที่อยู่ตรงหน้าคุณค่ะประการต่อมาคือการดำรงอยู่ในธรรมชาติจริงๆค่ะเปิดประสาทในการสัมผัสทั้งตาหูจมูกผิวกายและใจรับรู้ธรรมชาติรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสีของทะเลสีของท้องฟ้าใบไม้เสียงในป่าหรือว่ากลิ่นของธรรมชาติดื่มด่ำกับภาพตรงหน้าก่อนที่จะใช้กล้องหรือว่ามือถือของท่านมาบันทึกภาพเอาไว้ค่ะและที่สำคัญตัดในส่วนของโลกเสมือนจริงไปเลยคือโลกของโซเชียลมีเดียออกไปค่ะประการที่3คือการดำรงอยู่กับผู้คนรอบข้างใช้เวลาอยู่กับเพื่อนกับคนรักหรือว่าคนในครอบครัวได้พูดคุยกันรับฟังและรู้จักกันมากขึ้นนะคะลองแบ่งปันว่าทริปนี้ใครประทับใจในเรื่องอะไรชอบหรือไม่ชอบอะไรตรงไหนส่วนคนที่เที่ยวคนเดียวก็ลองมองหาผู้คนรอบตัวนะคะสัมผัสกับเขาแค่ในเรื่องของรอยยิ้มค่ะน้ำใจแล้วก็แววตาของเพื่อนมนุษย์รวมโลกนี่แหละค่ะสุดท้ายคือการให้เวลากับตนเองอย่าลืมแบ่งเวลาพักให้ตัวเองนะคะได้ทำในสิ่งที่ต้องการแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นอาจจะจิบกาแฟอ่านหนังสือถ่ายรูปหรือว่าเล่นเกมลองนั่งเงียบๆแล้วก็ทบทวนว่าการเดินทางครั้งนี้ได้เห็นอะไรใหม่ๆหรือมองบางเรื่องในมุมที่ต่างออกไปหรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เวลาออกไปเที่ยวตัดโลกที่เป็นโลกออนไลน์ไปเลยนะคะให้อยู่กับโลกของความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าของคุณจริงๆนั่นคือคุณได้พักจริงๆให้เวลากับตัวเองจริงๆรวมถึงคนรอบข้างที่ไปกับคุณด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่มีความสุขมากๆรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
0: ฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติ

0: พบตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วประกอบด้วยนายสมชายสันทัศน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์ฉิมพลีอายุ31ปีและนายพาจือสังขละวิกูลอายุ29ปีได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเมื่อวันที่8สิงหาคมเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินและร่อนแร่ทองคำก่อนขาดการติดต่อหลังจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิดอกขี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศปิดจากอิทธิพลของพายุช่วง3วันที่ผ่านมาภาพรวมสภาพร่างกายปลอดภัยดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมายังหน่วยจึงสร้างความโล่งใจให้กับผู้บัญชาการและครอบครัวขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้หน่วยงานดูแลสภาพร่างกายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาและให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำเจ้าหน้าที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และต่อยอดผ้าไทยสู่เวทีโลก
2: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นณลานทาราฮอลล์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยรวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกภูมิภาคที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาแฟชั่นนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่แฟชั่นสมัยใหม่และเผยแพร่สู่เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ทางการเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ในช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและนานาชาติออกแถลงการที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ที่มีชื่อว่าติฮามะขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบบับอานบันเนบทางใต้สุดของทะเลแดงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนประนามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบับอามันเดบแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช

0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 LINE Official @OICconnect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกำเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันที่12สิงหาคม2569ซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยก็ถือว่าเป็นวันใกล้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้นะครับก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติตัวเองนะครับซึ่งวันแม่แห่งชาติในประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็ตรงวันที่12สิงหาคมของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเริ่มใจวันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2519ก่อนหน้านั้นนะครับเคยใจวันที่10มีนาคม15เมษายนและก็4ตุลาคมซึ่งสัญลักษณ์ที่ใจในวันแม่ก็คือดอกมะลิซึ่งมีสีขาวส่งกลิ่นหอมได้ไกลและก็ได้เมินและยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีตัวนะครับนี่ก็เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะครับและก็เป็นวันหยุดราชการตัวในวันนี้นะครับในส่วนของประวัติวันแม่แห่งชาติก็จัดขึ้นเตือแรกเมื่อวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2486ที่สวนอัมพรโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในขณะนั้นแต่ในช่วงนั้นนะครับก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปหลังจากวิกฤตสงครามสงบลงหลายหน่วยงานก็ได้พยายามคือมีวันแม่ขึ้นมาแหมแต่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรและก็มีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายเตื้อต่อมานะครับวันแม่ที่รัฐบาลรับรองก็คือวันที่15เมษายนโดยเริ่มจัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493แต่ก็ต้องหยุดลงไปแหมหลายปีต่อมาเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไปส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุนนะครับต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็ได้มีการจัดงานวันแม่ขึ้นมาแห่มเมื่อวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2515แต่จัดได้ปีเดียวต่ออันก็ยกเลิกไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2519สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้มีการกำหนดวันแม่ขึ้นใหม่เพื่อเป็นวันที่แน่นอนโดยถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็คือวันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติเช่นเดียวกันที่ถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็คือวันที่5ธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาติต้องจากนี้นะครับสภาสังคมสงเคราะห์ยังกำหนดให้มีดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาติก็คือดอกมะลินับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับหลังการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2568คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีมติเมื่อวันที่21กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569กำหนดให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยังเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปตามเดิมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นมาของวันสำคัญของปวงชนชาวไทยและก็เป็นวันแม่แห่งชาติตัวนะครับวันนี้นะครับก็มาปะกันนะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปติดตามเรื่องของในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับมือทกภัยและก็ภัยแล้งหลังคาดการสภาพอากาศฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะครับทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก่อนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจโดยเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งจากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการระบุไว้นะครับว่าประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนาแน่นเพิ่มขึ้นโดยประมาณร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมถึงมีฝนตกหนักบางแห่ง
ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควบคู่กับการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้งคือพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในระยะต่อไปในขณะเดียวกันนะครับประเทศไทยยังอยู่สภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนและคาดว่าจะมีแนวโน้มจะคงสภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2570โดยจะมีแนวโน้มพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569จึงจำเป็นนะครับต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องและทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศปริมาณน้ำและก็พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลแผนการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้สามารถที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและก็เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับทั้งสถานการณ์อุทกภัยภัยแล้งเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEANำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนมหานครสมุนไพรได้มีการบูรณาการ4ยุทธศาสตร์เพื่อที่จะยกระดับสมุนไพรครบวงจรนะครับซึ่งทางด้านของนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรครั้งที่1ทับ2569เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการตลาดการใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพตลอดจนการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตัวนะครับซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมมีการพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์สำคัญนะครับก็คือยุทธศาสตร์แรกก็คือการพัฒนาเกษตรและผู้ผลิตสมุนไพรส่งเสริมภูมิปัญญาและการแปรรูปสมุนไพรเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและการผลิตรวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและก็การสร้างเครือข่ายด้านการผลิตสมุนไพรนะครับยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรมีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมสมุนไพรของจังหวัดยุทธศาสตร์ที่3นะครับก็มีการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและก่อการส่งเสริมใจสมุนไพรในระบบสุขภาพรวมถึงการต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตัวนะครับยุทธศาสตร์ที่4ก็คือการส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการเฮียนฮู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติโดยมุ่งในการพัฒนาระบบนิเวศและกลไกสนับสนุนการเฮียนฮู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาล้านนาการแพทย์แผนไทยการวิจัยและการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรตัวเองนะครับซึ่งในระยะที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีการดำเนินโครงการภายใต้4ยุทธศาสตร์รวม18โครงการงบประมาณนะครับ17,102,600 บาทขณะที่แผนการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ2570ถึง2571มีการวางกรอบการดำเนินงานเพื่อที่จะสานต่อเรื่องของการพัฒนาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องทางด้านการยกระดับวัตถุดิบการแปรรูปการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรโดยนะครับซึ่งโครงการสำคัญที่มีการเตรียมที่จะขับเคลื่อนก็คือการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสมุนไพรการเพิ่มมูลค่าการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรการส่งเสริมช่องทางการตลาดการแจ้งสมุนไพรในระบบสุขภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนารวมถึงการพัฒนาเชียงใหม่เป็นแหล่งเฮียนฮู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ.1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคด้านประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR โค้ดข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัญชัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง ขาดตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition เร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการหารือในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์คือการต้อนรับคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายศักดิ์ศรีสุปินตาประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่คือการต้อนรับนะครับซึ่งในการนี้นะครับก็ได้มีการหารือเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุและการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและเกาะภาคีเครือข่ายโดยมีประเด็นสำคัญได้แก่การสนับสนุนการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ100ปีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่การคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดเชียงใหม่และก็มีการจัดกิจกรรมสืบสตาหลวงผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569นะครับซึ่งก็ได้มีการหาแนวทางในเรื่องของการบูรณาการทำงานร่วมกับภาครัฐภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุเพื่อที่จะร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและก็พัฒนาอย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสามารถที่จะดำรงชีวิตในครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุขมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพและก็ยั่งยืนตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียกลางเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสุขอนามัยคาดการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าความคืบหน้าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบ

0: ว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงคาดว่าจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ภาคเอกชนชื่นชมรัฐบาลเร่งปลดล็อกกฎระเบียบธุรกิจ11เรื่องเร่งด่วนพร้อมปรับกฎหมายโลจิสติกลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคเอกชนไทย
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกกร.โดยจากข้อเสนอของกกร.58เรื่องมี11เรื่องเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบหลักการปลดล็อกกฎระเบียบด้านโลจิสติกทั้งการปรับกฎหมายการนำผ่านและการขายลำให้ใช้ระบบจดแจ้งสำหรับกิจกรรมความเสี่ยงต่ำและปรับความสูงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบ High Q จาก 4.2 เมตรเป็น 4.6 เมตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้กกร.เชื่อว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะลดขั้นตอนและต้นทุนลดการใช้ดุลพินิจตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อต่อบรรยากาศการลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
3: นายรุษลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันจังหวัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.

0: We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สุขสันต์วันแม่ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กันในรายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะก็สุขสันต์วันแม่สำหรับคุณแม่ทุกท่านค่ะก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้ใช้ช่วงเวลาพิเศษกับคุณแม่นะคะพาไปทานข้าวพาไปเที่ยวแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆที่สื่อความหมายถึงความรักของคุณแม่ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราอยู่ในรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะก็ถือโอกาสนี้ได้เปิดเพลงเพราะๆที่มีความหมายเกี่ยวกับคุณแม่ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะสำหรับเพลงต่อไปขอกันเข้ามานะคะของขวัญวันแม่ในเวอร์ชันของคุณแดนวรเวทเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ทางหลังไมค์ค่ะ0532767 93วันนี้อยู่กับดีเจแจงอลิสาเปียงตั้งนะคะสุขสันต์วันแม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งได้ยินเสียงกันในช่วงยามบ่าย15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ด้วยกันกับบทเพลงที่เกี่ยวกับแม่นึกถึงความรักอ้อมกอดรอยยิ้มรสชาติอาหารที่อร่อยๆตั้งแต่ตอนเด็กๆมาจนถึงตอนโตมีแต่ความอบอุ่นใจค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับลูกเสมอนะคะเรารักแม่เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่อยากจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังเราไม่ได้ฟังเพลงนี้กันบ่อยๆทุกวันเนาะแต่วันนี้เป็นวันแม่ค่ะอยากจะส่งเป็นตัวแทนในการส่งมอบความรักความปรารถนาดีนะคะที่ลูกๆมีต่อแม่เราต่างก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นใจเป็นโลกทั้งใบของกันและกันเรารักแม่ค่ะ

เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เหมือนเป็นคำมั่นสัญญานะคะน่าจะตรงกับชีวิตของคุณผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งแน่นอนว่าก็โดนดีเจแล้วหนึ่งเด็กบ้านนอกคนนี้ก็จะทำให้แม่ภูมิใจนะคะก็เชื่อว่าหลายท่านก็จะมีเรื่องราวชีวิตที่คล้ายๆกับหลายๆบทเพลงค่ะโดยเฉพาะเพลงที่เกี่ยวกับแม่ในวันนี้ที่คัสสันมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไปในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบลูกทุ่งกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังวันเกิดวันเจ็บค่ะเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาทางออนไลน์คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหน0532767993ใช้เวลานี้นะคะฝากบอกรักผ่านบทเพลงกับสวทเชียงใหม่กันได้0532767993ไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยค่ะวันเกิดวันเจ็บ

คุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เล่าถึงวันเกิดวันเจ็บนะคะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นค่ะที่อยู่ในใจใครหลายๆคนเรื่องราวชีวิตของเรานะคะในกว่าจะเติบโตขึ้นมาในทุกๆวันค่ะก็จะมีบทเรียนเข้ามาทดสอบตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงานก่อนจะมาถึงวัยทำงานนี้น่าจะมีบททดสอบหัวจิตหัวใจความแข็งแกร่งของคุณแม่ค่อนข้างเยอะจนเรามาถึงในเวอร์ชันที่ต้องทำหน้าที่ทั้งลูกและทำหน้าที่ทั้งแม่ไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นชีเชื่อว่าทุกท่านที่มีโอกาสทำหน้าที่แม่เป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งค่ะเป็นหน้าที่ที่ไม่มีวันหยุดพักผ่อนเป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบตลอดเวลาแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ทำแล้วเรามีความภาคภูมิใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกท่านค่ะก็แอบคิดอยู่นะคะเอ๊ะโตมาเราจะได้เป็นแม่ดีเด่นกับเขาไหมนะ ขอแค่เป็นแม่ที่ลูกรักมากๆก็พอค่ะทุกวันนี้นะคะไม่ว่าเรื่องราวของเรากับแม่จะเป็นเรื่องราวแบบไหนที่น่าจดจำแต่เชื่อว่าทุกๆช่วงเวลาของคุณผู้ฟังและคุณแม่เราก็จะมีความรู้สึกที่หลากหลายแต่หนึ่งในนั้นก็คือไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเราจะสัมผัสได้ถึงความรักที่ปลอดภัยเฮลโลมาม่าค่ะเพลงต่อไปที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปในบรรยากาศของวันแม่ฟังไปพร้อมๆกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะฟังเพลงนี้จบแล้วคือน้ำตาคลอเลยต้องขอไปช่วงต้นเพลงค่ะสะดุดนิดนึงนะคะขออภัยจริงๆเน็ตมันหมุนไม่ทันคุณผู้ฟังขออภัยจริงๆนะคะโอ้โหแต่เป็นเพลงที่เข้าไปถึงหัวจิตหัวใจจริงๆนะคุณผู้ฟังฟังกี่ครั้งเชื่อว่าแต่ละท่านก็น่าจะน้ำตาคลอไปพร้อมๆกันท่านใดที่คิดถึงคุณแม่มีโอกาสไม่ไกลมากก็ขับรถกลับบ้านนะคะอันนี้แม่ก็ตามกลับบ้านเหมือนกันก็เลยบอกว่าขอเคลียร์งานก่อนขอเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยเพราะตั้งใจว่าสัปดาห์หน้าอาจจะไม่อาจจะหายไป 2-3 วันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตลาไปพาครอบครัวไปพักผ่อนนะสัปดาห์หน้าจะขออนุญาตลาพาครอบครัวไปพักผ่อนนะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวชดเชยช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องทำหน้าที่อยู่เวรช่วงเวลาที่เราจะต้องทำในทำงานไม่ได้มีเวลามากกลับบ้านไปดูแลท่านก็สัปดาห์หน้าก็จะขออนุญาตขอลาคุณผู้ฟังล่วงหน้านะคะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะถ้าเรามีโอกาสใกล้ๆไม่ไกลมากกลับไปหาท่านได้ก็อ้อมกอดของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดน่าจะเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นและปลอดภัยไม่จำเป็นที่จะต้องมีข้าวของสิ่งของมากมายแค่กลับไปทานข้าวด้วยกันสักมื้อหนึ่งนะคะหรือกลับไปกอดกันหอมแก้มกันแสดงความรักต่อกันมันก็จะเป็นอะไรที่ต่างคนต่างชาติพลังให้กันพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่มีที่ไหนที่เป็นรักแท้ของเรามากไปกว่าคำว่ารักของแม่แล้วจริงๆค่ะไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าคุณผู้ฟังในเวอร์ชันของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์กับบทเพลงที่มีชื่อว่า

คุณผู้ฟังคะคุยสบายยามบ่ายในวันนี้ค่ะก็มอบบทเพลงที่เกี่ยวกับคุณแม่ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรในวันนี้ในสังคมเราไว้ใจใครได้ยากแต่รักแท้จากแม่เป็นความรักที่ปลอดภัยสำหรับเราเสมอวันนี้น้องๆวัยรุ่นหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าวัยใกล้ๆกันกับคุณแม่มันแจ้งกับลูกก็วัยใกล้ๆกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันมากค่ะกระพริบตาใส่กันโทรจิตใส่กันอะไรแบบนี้นะคะแต่เราก็ทำหน้าที่ในการดูแลทุกวันนี้ต้องขอบคุณลูกที่ให้เราได้ทำหน้าที่เป็นแม่ขอบคุณแม่ที่ให้เราได้ทำหน้าที่เป็นลูกเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะอยู่ในหน้าที่ของลูกและอยู่ในภาระของการเป็นแม่อย่าพูดว่าเป็นภาระเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นภารกิจที่เราต้องทำให้ดีที่สุดในวันนี้ทุกๆความรักค่ะเป็นความรักที่สวยงามแต่การแสดงออกความรักเรามีวันเทศกาลขึ้นมาหรือวันที่เราได้ระลึกถึงกันมีวันครบรอบวัน anniversary หรือวันสำคัญที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นอีกหนึ่งจึงชอบนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้เราหยุดทำเรื่องอื่นก่อนกลับมาโฟกัสเรื่องนี้เหมือนเรากำลังวุ่นวายกับการใช้ชีวิตบนโลกแต่พอถึงวันแม่ปุ๊บไม่เราต้องวางแผนทำกิจกรรมอะไรพิเศษกับครอบครัวหรือว่าคุณแม่หรือแม้กระทั่งวันเกิดวันครบรอบล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญขอบคุณที่มีวันต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมันจะทำให้เราได้หยุดความวุ่นวายแล้วกลับมาโฟกัสกับความรักของคนในชีวิตเรากับวันสำคัญต่างๆวันเด็กวันแม่วันพ่อวันครอบครัวเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเราก็ใช้โอกาสต่างๆเหล่านี้ในการทำให้เป็นความรู้สึกดีๆของวันสำคัญนะคะพร้อมกันนี้สำหรับคุณแม่ของหลายๆท่านอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ถือโอกาสนี้ได้ทำบุญได้ระลึกถึงความรักที่ท่านมีต่อเรานะคะส่งท้ายรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุยสบายยามบ่ายในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.กับเพลงที่เล่าถึงความรักคนดีของแม่เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์จากน้องแป้งดอยสะเก็ดค่ะ FC คนดีของพี่แจงหายไปหลายวันน้องบอกว่าไม่สบายป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทั้งสถานการณ์ของโควิดก็ยังไม่หายไปไหนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เคยเป็นแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำได้เรื่อยๆดูแลสุขภาพอย่าให้ภูมิตกค่ะป้องกันไว้หน้ากากอนามัยล้างมือเจลแอลกอฮอล์พยายามรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะของดิบเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะทานสุกกินร้อนช้อนกลางส่งท้ายกันด้วยบทเพลงคนดีของแม่ของพี่พีเสด็จค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสุขสันต์วันแม่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
0: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมระงับแบบป.3ชั่วคราวและเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนอกจากนี้จะตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของผู้ค้ารวมถึงสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีสำหรับระยะยาวเตรียมเสนอปรับปรุงพรบ.อาวุธปืนภายใน60วันโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้ใบอนุญาต ป.4 ต่ออายุทุก5ปี

0: ากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับติดต่อจากนายหน้าให้ไปรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้รับจ้างวานให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยมีค่าจ้างให้ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้วางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่

0: การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เจ้าประคุณขอให้ลูกช้างไปดีมาดีนะครับขับปุ๊บเจอเงินขับปุ๊บเจอทองสาธุเฮ้ยนี่ขับช้าขนาดนี้นี่ใช้น้ำมันตาเต่าหรือไงเร็วเร็วเร็วอู้เอ๊ะไงเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วขอแทรกนิดแทรกหน่อยเนี่ยไม่มีน้ำใจกันเลยอ่ะ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ย
4: ถนนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะคะ
5: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

คุณฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะด้วยบทเพลงที่ชื่อว่า Wind Beneath My Wings นะคะก็เป็นเพลงที่เป็นความหมายแทนคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะ

คุณแม่ทุกๆคนนะคะก็รักแล้วก็ห่วงใยคุณลูกค่ะอย่างเช่นความหมายดีๆของเพลงนี้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะยอมเป็นลมใต้ปีกนะคะเพื่อให้ลูกเนี่ยบินได้สูงขึ้นค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันหยุดนะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเลยนะคะก็ได้มีโอกาสพาคุณแม่นะคะไปทําบุญไหว้พระไปเที่ยวไปทานอาหารนอกบ้านนะคะแล้วก็กราบคุณแม่ให้ของขวัญคุณแม่กันนะคะก็ทางรายการนะคะวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตํารวจภูธรภาค5และสปท.เชียงใหม่นะคะก็ขอส่งความปรารถนาดีให้กับคุณแม่ทุกๆท่านนะคะขอให้คุณแม่ทุกๆท่านมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆวันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะวันแม่แห่งชาติค่ะเดี๋ยววันนี้บทเพลงที่เราจะเปิดส่วนใหญ่วันนี้นะคะก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับคุณแม่นะคะอยากให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็คุณลูกๆก็มีความสุขด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนดีกว่านะคะวันนี้ค่ะ12สิงหาคม2569นะคะที่วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนนะคะร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะซึ่งในการนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งได้เป็นประธานในพิธีก็ได้มีการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องสักการะจากนั้นพระสงฆ์ค่ะสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนะคะท่านประธานในพิธีได้ถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำก่อนที่จะนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน20รูปค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะก็ได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีดังกล่าวนะคะต้องบอกว่าในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะข้าราชการตำรวจในสังกัดนะคะทั้ง159สถานีตำรวจก็ได้ไปร่วมพิธีนะคะในแต่ละพื้นที่ร่วมกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในส่วนของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะก็มีการทำกิจกรรมจิตอาสานะคะกันในหลายพื้นที่เลยค่ะก็วันนี้วันแม่แห่งชาตินะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านมีความสุขมากๆโดยเฉพาะคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราก็จะมีในเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังด้วยรวมไปถึงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการยกระดับนะในเรื่องของมาตรการการรักษาความปลอดภัยมีการตรวจเข้มในเรื่องของอาวุธปืนวัตถุระเบิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเอ๊ะแล้วนโยบายในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ทุกหน่วยในสังกัดเนี่ยจะต้องถือปฏิบัติกันอย่างเข้มแข็งมีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดนะคะก็เอ๊ะคิดว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนจะฟังรายการของเราอยู่หรือเปล่านะคะก็ดีใจมากเลยหลายท่านก็ได้ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำรายชื่อทุกท่านมาทักทายกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้วันแม่แห่งชาติวันหยุดราชการแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแล้วก็ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ในพื้นที่ไหนมีฝนตกนะคะคุณผู้ฟังสามารถช่วยนะคะให้ข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าน053-276-793หรือว่าจะผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพูดถึงในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะโอ้ท้องฟ้ามืดครึ้มมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าฝนตกแล้วหรือยังนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีฝนตกในพื้นที่ไหนบ้างนะคะก็คุณผู้ฟัง
แนะนำข้อมูลนะคะผ่านทั้ง0532767993แล้วก็เพจสวทชเชียงใหม่ PRD มานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยเราก็จะได้มานำเรียนให้กับผู้ฟังที่ตอนนี้อาจจะกำลังขับรถอยู่ในแต่ละพื้นที่หรือว่ากำลังจะเดินทางไปในพื้นที่นั้นๆ นะคะก็จะได้รับทราบข้อมูลด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันแม่นะคะไม่ฟังเพลงเกี่ยวกับแม่เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะก็มาฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะคะในวันแม่นะคะก็ต้องฟังเพลงนี้เลยค่ะนะคะมาฟังผลงานเพลงที่ชื่อสั้นๆว่าแม่นะคะของคุณเสกโลโซกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะผลงานของคุณเสกโลโซนะคะกับเพลงที่ชื่อสั้นๆว่าแม่นะคะโอ้โหต้องบอกว่าฟังของคุณเสกนะคะโอ้ทุกคนนะคะคิดถึงคุณแม่มากๆเลยนะคะก็เพลงก็เพราะมากๆด้วยนะคะวันนี้วันแม่ค่ะเราก็ต้องเปิดเพลงเกี่ยวกับแม่กันนะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวมีคุณผู้ฟังขอเพลงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ชื่อว่าค่าน้ำนมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดเพลงที่เกี่ยวกับคุณแม่กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะขออนุญาตนะคะที่จะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าตอนนี้นะคะมีในเรื่องของนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นในเรื่องของการที่มีการใช้ความรุนแรงนะคะในกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตนะคะต้องบอกว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องตรวจสอบทุกกรณีว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้แจ้งเตือนค่ะห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหรือในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นความผิดเด็ดขาดค่ะวันนี้เลยนะคะ12สิงหาคม2569ค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาตินะคะในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการนำเอาคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับเหตุผู้บุกรุกเข้าไปในบ้านพักและมีการใช้อาวุธปืนจนผู้บุกรุกเสียชีวิตไปเผยแพร่แล้วก็ตีความทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็ทางท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าขอชี้แจงว่าเมื่อมีบุคคลถูกยิงจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาการใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นโดยเจตนาและเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยหลักเนี่ยย่อมเป็นการกระทำที่กฎหมายกำหนดนะคะเป็นความผิดอย่างไรก็ตามกฎหมายได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ในมาตรา68เรื่องการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายระบุว่าผู้ใดจำเป็นต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะหากพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่มีพยันตรายที่ใกล้จะถึงอีกต่อไปแต่ยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือว่าใช้อาวุธก็ต้องพิจารณาแตกต่างออกไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละคดีรวมทั้งกรณีหากการกระทำนั้นนะคะเกิดจากความตื่นเต้นความตกใจหรือความกลัวศาลก็จะพิจารณาตามข้อเท็จจริงของแต่ละคดีเช่นกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับกระบวนการดำเนินคดีเมื่อมีผู้เสียชีวิตจากการใช้อาวุธเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องตรวจสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์สอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าขณะเกิดเหตุมีพยันตรายใกล้จะถึงหรือไม่ผู้เสียชีวิตมีพฤติการอย่างไรและการตอบโต้ของผู้ใช้อาวุธพอสมควรแก่เหตุหรือไม่โดยการที่ตำรวจต้องดำเนินการสอบสวนเป็นกระบวนการตามกฎหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายการวินิจฉัยในแต่ละขั้นตอนเป็นหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการและหากคดีเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของศาลก็เป็นอำนาจของศาลที่จะวินิจฉัยจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดค่ะดังนั้นนะคะในเรื่องของสาระสำคัญนะคะของคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่เป็นการบอกว่าผู้บุกรุกเข้าบ้านแล้วเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิป้องกันตัวแต่เป็นการย้ำหลักว่าเมื่อมีการใช้กำลังจนบุคคลเสียชีวิตต้อง
ให้กระบวนการยุติธรรมตรวจสอบก่อนนะคะว่าการกระทำนั้นเนี่ยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุหรือเป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายการวินิจฉัยว่าการกระทำใดเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการของแต่ละเหตุการณ์ค่ะนอกจากนี้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ย้ำนะคะว่าดำเนินการตามนโยบายของท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลดเหตุรุนแรงในสังคมค่ะห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือความจำเป็นเร่งด่วนนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นความผิดเด็ดขาดโดยจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจว่ากฎหมายรับรองสิทธิโดยชอบของประชาชนรวมถึงสิทธิในการป้องกันตนเองและผู้อื่นตามกรอบของกฎหมายค่ะดังนั้นนะคะก็ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รับทราบนะคะในเรื่องของการต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมีเบาะแสอาชญากรรมนะคะพบว่ามีผู้ที่มีพฤติการนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลักลอบนะคะซื้อขายอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายอันนี้นะคะหรือว่ามีผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายนะคะท่านทราบเบาะแสนะคะสามารถแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางสายด่วน191หรือว่าจะเป็นสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่หมายเลข1599แล้วก็ตำรวจภูธรภาค5เรามีช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ LINE ของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนค่ะวิธีการก็คือเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนนะคะพิมพ์ ID ตัว @ แล้วก็ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษนะคะPolice ที่แบบว่าตำรวจค่ะ POLICE แล้วก็ตามด้วยเลข5เป็นตัวเลขอาหรับิกนะคะ @police5 เพียงแค่นี้เลยนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเพื่อนกับ LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมทุกชนิดทุกประเภทนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะปรึกษาข้อกฎหมายนะคะทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงในเรื่องของขอร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะคะก็จะสะดวกในช่องทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะ LINE ID @police5 นะคะเพราะว่าช่องทาง LINE เนี่ยเราสามารถส่งเป็นรูปภาพคลิปวิดีโอข้อความยาวๆได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันแม่แห่งชาตินะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆเลยนะคะตอนนี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณป้ากัลยาบอกว่าขอเพลงค่าน้ำนมนะคะเดี๋ยวเตรียมเปิดให้ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าขอเพลงพระคุณที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ฝากบอกว่าพระเจ้าอวยพรพระเจ้าเสริมกำลังนะคะรวมไปถึงมีคุณลูกนะคะคุณลูกที่ชื่อจอยบอกว่าขอเพลงให้กับคุณแม่นะคะชื่อคุณยายบางนะคะก็เดี๋ยวจะทยอยจัดให้นะคะแล้วก็ยังมีคุณผู้ฟังนะคะน่ารักมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็พิมพ์ข้อความผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะอย่างเช่นตอนนี้เลยคุณพี่ดวงรัตน์คุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าสวัสดีวันแม่แล้วก็เวลานี้เนี่ยที่แม่โจ้ฝนตกหนักมากโอ้โหดังนั้นคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ใช้ความระมัดระวังนะคะพื้นที่แม่โจ้ตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากเลยต้องขอบคุณคุณพี่ดวงรัตน์ที่ให้ข้อมูลนะคะผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ค่ะแล้วก็มีน้องผักโขมด้วยน้องผักโขมบอกว่าสวัสดีวันแม่ครับนะคะขอเพลงของไมเคิลแจ็คสันมาด้วยนะคะคุณสุทัศน์บอกว่าวันนี้เนี่ยฝนตกไป1รอบนะคะอากาศเลยไม่ร้อนนะคะก็อากาศดีวันแม่นะคะคุณสุทัศน์ค่ะแล้วก็คุณสิรินันท์นะคะบอกว่าสวัสดีวันพุธวันแม่แห่งชาติวันนี้เนี่ยที่แม่ทาลำพูนท้องฟ้ามืดครึ้มคุณช้างทองนะคะบอกว่าบัตรสวนสัตว์หมดแล้วหรือยังนะคะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกแล้วก็จะนำมาแจกให้กับคุณผู้ฟังนะคะคุณสิริพรก็ทักทายเราสวัสดีวันแม่เข้ามาคุณฤทธิ์สมนามนะคะทักทายมาด้วยขอบคุณมากๆค่ะมีคุณรินรินอ
จันดีทักทายเราเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็คุณจอยนะคะก็ทักทายเราเข้ามาด้วยนะคะคุณพงศักดิ์บอกว่าขอให้คุณแม่ทุกคนปลอดภัยโชคดีมีคุณพระรุ่งด้วยนะคะคุณสิริพันธ์บอกว่าที่ดอยสะเกดตอนนี้ฝนตกค่ะรวมไปถึงคุณจันยาบอกว่าฝนตกเช่นกันนะคะแล้วก็คุณวรินทร์บอกว่าที่ป่าบงสันทรายฝนกำลังมาโอ้โหนะคะก็คุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่มทยอยเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาดีกว่าอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกันมากๆนะคะแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษด้วยวันแม่แห่งชาตินะคะอยากให้ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะทั้งครอบครัวเลยมีความสุขกันมากๆนะคะมาต่อกันด้วยเพลงที่คุณป้ากระยาขอเข้ามากันเลยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็บทเพลงนะคะที่คุณป้ากัลยาขอมาแล้วก็เป็นเพลงที่ต้องเปิดในวันแม่จริงๆเลยนะคะสำหรับเพลงที่ชื่อว่าค่าน้ำนมนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังมีคุณผู้ฟังนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมีคุณพัชยานะคะบอกว่าที่สันป่าตองตอนนี้ก็ฝนตกแสดงว่าตอนนี้นะคะมีฝนตกในหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่แม่โจ้ที่สันป่าตองนะคะก็ดังนั้นหากว่าคุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่ในช่วงนี้นะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะเก็บอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเพลงที่ชื่อว่าพระคุณที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าฝากบอกว่าพระเจ้าอวยพรพระเจ้าเสริมกำลังนะคะก็เปิดเพลงให้ทุกท่านมีความสุขในวันนี้นะคะวันแม่แห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตย้อนไปเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเมื่อวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่นะคะคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เขามีการจัดนะคะพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะให้กับคุณแม่ดีเด่นประจำปี2569ด้วยนะคะก็มีคุณแม่แต่ละศาสนาได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะซึ่งในพิธีดังกล่าวนะคะทางคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับเกียรติจากท่านวิรดานราดิศรนะคะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่นะคะที่ได้รับรางวัลนะคะศาสนาพุทธนะคะคุณแม่ผ่องพันธ์พวงเงินมากและคุณแม่เพ็ญศรีประดับสุขนะคะศาสนาคริสต์ค่ะคุณแม่เทเรซาเหม่อเอสุขสวัสดิ์นะคะศาสนาซิกคุณแม่กิรัญยิตกบัตราศาสนาซิกนิกายนามทารีนะคะคุณแม่ราณีสิงห์ค่ะศาสนาอิสลามคุณแม่ช่อลัดดาปิยกรทวีรุ่งแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะคุณแม่เจเยสจาวลานะคะก็มีการมอบประกาศกิตติคุณนะคะให้กับคุณแม่ดีเด่นนะคะในแต่ละศาสนารวมไปถึงคุณแม่ดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและวัฒนธรรมประเพณีนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่สมบูรณ์พุทธิศรีคุณแม่รพินปิ่นขันธยงคุณแม่ชวนเพลินศรีศักดาคุณแม่ธนารัตน์ทรัพย์คงคุณแม่สุภัทรัตน์กิตติจิรัตน์และหม่อมราชวงศ์อินทราพรชะวันนะคะหรือว่านามสกุลเดิมจักรพันธ์นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทั้ง17ท่านนะคะที่ได้เข้ารับรางวัล นะคะในพิธีมอบโล่ประกาศกิตติคุณนะคะคุณแม่ดีเด่นประจำปี2569นะคะซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกับอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่ความหมายดีๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณแม่ทุกๆท่านนะคะเพลงที่ชื่อว่าคือหัตถาคลองพิภพนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนาะเรามีบทเพลงนะคะที่สำหรับคุณแม่นะคะที่เราเปิดมาตั้งแต่ต้นรายการนะคะก็อยากให้คุณแม่ทุกๆท่านนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณแม่ทุกๆท่านต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนะคะอย่าลืมในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะก็ต้องย้ำเตือนคุณแม่อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามิจฉาชีพนะคะก็ยังคงใช้ทุกวิธีทางในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะในทุกรูปแบบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าในเดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5มีพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์นะคะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีผู้เสียหายจากคดีออนไลน์รวมทั้งสิ้นเนี่ย 1,794 คดีนะคะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 42.8 ล้านบาทเศษโอ้โหก็แสดงว่าตอนนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยก็ยังคงทำทุกวิธีทางนะคะหลอกลวงพี่น้องประชาชนในทุกรูปแบบซึ่งเรายังคงพบว่าการหลอกลวงในรูปแบบของการซื้อขายสินค้าและบริการนะคะเป็นประเภทของคดีออนไลน์ที่มีพี่น้องประชาชนตกเป็นผู้เสียหายสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะแต่ที่ยังวางใจไม่ได้ก็คือในเรื่องของการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินนะคะซึ่งเรารู้จักกันในนามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งต้องบอกว่าการหลอกลวงประเภทนี้นะคะแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็ผู้สูงอายุจริงๆต้องบอกว่าทุกเพศทุกวัยเลยแหละแต่ว่าที่ตกเป็นเป้าสูงสุดตอนนี้นะคะสำหรับการหลอกลวงในเรื่องของการข่มขู่ให้เกิดความกลัวก็จะเน้นไปที่น้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะและผู้สูงอายุนะคะซึ่งต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าการหลอกลวงประเภทนี้นะคะก็จะเริ่มอย่างเช่นได้รับโทรศัพท์นะคะปลายสายก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออาจจะมาลักษณะแบบนี้แล้วก็บอกว่าเหยื่อหรือผู้เสียหายนี่นะคะถูกนำข้อมูลไปเปิดซิมโทรศัพท์แล้วก็ซิมโทรศัพท์นั้นเนี่ยถูกใช้ไปเปิดบัญชีมาตอนนี้มีผู้เสียหายนะคะถ้ามาลักษณะแบบนี้นำเรียนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเลยนะคะตัดสายทิ้งเลยนะคะเพราะว่าบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาไม่มาบอกเราแบบนี้ค่ะนะคะไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะมาบอกว่าเราโดนเอาข้อมูลไปเปิดซิมนะคะแล้วก็เป็นซิมม้าซิมม้าถูกใช้ไปเปิดบัญชีม้าแล้วตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงโอนเงินนะคะเข้ามาในบัญชีที่เหยื่อนะคะถูกเปิดถูกหลอกให้ถูกเอาข้อมูลไปเปิดบัญชีถ้ามาลักษณะแบบนี้นะคะตัดสายทิ้งเลยค่ะหรือถ้าหากว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาแล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนนะคะพยายามจะมาถอนเงินในบัญชีซึ่งเหยื่อเนี่ยนะคะได้ให้ใบมอบอำนาจนะคะให้มาถอนเงินแต่ธนาคารเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่ได้ให้ถอนเงินนะเดี๋ยวแนะนำให้ไปแจ้งความนะคะอาจจะมีลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตัดสายจริงเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารเขาไม่อนุมัติเนี่ยเขาก็ไม่อนุมัตินะคะแต่เขาไม่โทรมาบอกเจ้าของบัญชีดังนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะมักจะสร้างเรื่องราวนะให้น่าเชื่อถือแล้วก็จะโอนสายไปให้มิจฉาชีพคนที่สองซึ่งมิจฉาชีพคนที่สองเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากตำรวจปลอมค่ะซึ่งตำรวจปลอมนะคะก็จะทำหน้าที่ต่อเลยนะคะบอกว่าเนี่ยแอบอ้างได้หมดว่าโทรมาจากสถานีตำรวจอะไรนะคะเดี๋ยวขอแอดไลน์เลยแอดไลน์แล้วก็ใช้โลโก้ใช้ชื่อเป็นตำรวจนะคะเขาปลอมได้หมดแล้วพอแอดไลน์ปุ๊บนะคะก็ส่งหมายเรียกหมายจับปลอมในชื่อของเหยื่อนะคะซึ่งเขาทำปลอมขึ้นมา
แล้วก็ข่มขู่นะคะเนี่ยมีคดีนะเกี่ยวกับข้อหาฟอกเงินยาเสพติดบ้างล่ะตอนนี้วิธีการก็คือต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบโอ้โหวิชาชีพใช้แบบนี้เลยทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะหลอกน้องๆนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าจะหลอกผู้สูงวัยหรือว่าทุกเพศทุกวัยดังนั้นนะคะอยากให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพพอมาแบบนี้นะคะตำรวจจริงไม่ทำแบบนี้แน่นอนค่ะตำรวจจริงถ้าเกิดว่าเรามีหมายเรียกเราทำความผิดจริงนะคะก็จะมีการส่งหมายเรียกเนี่ยไปที่บ้านโดยพลนำสารก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะคะแต่ไม่มีส่งไลน์นะคะไม่มีวิดีโอคอลให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบไม่มีแบบนี้ถ้ามีแบบนี้คือมิจฉาชีพ 100% ค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะอย่าได้หลงเชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการแอดไลน์ส่งหมายเรียกหมายจับทางไลน์ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ในเรื่องของการที่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการก็ต้องบอกว่าของดีราคาถูกนะคะไม่มีอยู่จริงนะคะแล้วก็การที่ช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยนะคะวิธีที่ปลอดภัยก็คือการช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางนะคะแล้วก็มีการปักตะกร้านะคะเพราะว่าจะมีตัวกลางที่ช่วยเหลือผู้ซื้อนะคะหากว่าได้รับสินค้าไม่ตรงตามปกไม่ได้รับสินค้าหรือว่าไม่พึงพอใจก็สามารถที่จะคืนสินค้าแล้วก็คืนเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อผ่านเพจต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าอันตรายมากๆค่ะเพราะว่ามีการปลอมเพจเนี่ยโอ้โหมากมายเลยนะคะแล้วมิจฉาชีพเนี่ยก็มักจะใช้ในเรื่องของราคาถูกเกินจริงมาเป็นตัวหลอกล่อนะคะดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วเราก็เพรียงพร้ำสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือการโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข1441ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะจากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าเพลงนี้นะคะคุณแม่ชอบนะคะ

ก็คุณลูกที่ชื่อคุณจอยนะคะบอกว่าขอมอบเพลงนี้ให้กับคุณยายบางเนื่องในวันแม่นะคะก็เปิดให้แล้วค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ขออนุญาตมอบเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้เลยนะคะเพราะว่าความรักของคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นรักที่นิรันดร์ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่วันนี้นะคะจากลากันด้วยบทเพลงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพินโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการจูงใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเตรียมนำเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเตรียมนำเงินกู้จากพรบ.กู้เงินกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้น

0: าทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
1: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิดเพื่อการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวม 1,000 คนแบ่งเป็น5รุ่นรุ่นละ200คนทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม69รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 5,300 คนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยกับเยาวชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาของจังหวัดตรังด้วยยศยศพรคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับสวัสดีวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆไปทานข้าวคุณลูกๆพาคุณพ่อคุณแม่ทั้งครอบครัวแหละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับของคนไทยของเราด้วยทั้ง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็มี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ด้วยคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างครับวันนี้เป็นยังไงบ้างใครพาคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งครอบครัวแหละก็เป็นวันพร้อมหน้าพร้อมตากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้น่าจะมีการนำของขวัญ นะครับมีดอกมะลิไปให้คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศที่หลายๆพื้นที่เลยต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าคุณบอลกำลังไปบางแสนโอ้โหรถติดมากก็ไก่หลายๆตัวเลยทีเดียวบางแสนนะครับพัทยามุ่งหน้ามอเตอร์เวย์วันนี้ก็รถเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้มีหลายท่านเลยบอกว่าไปห้างสรรพสินค้ามาไม่มีที่จอดรถเลยอ่ะโอเคเข้าใจได้นะครับเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันพิเศษครับเรียกว่าเป็นวันครอบครัวอีกหนึ่งวันเนาะที่คุณผู้ฟังจะได้พาคุณแม่นะบางคนพาคุณพ่อพาครอบครัวละกันใช้ว่าครอบครัวด้วยเพราะว่ามีสมาชิกในครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เลือกเอาวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยอยู่กันพร้อมหน้าอยู่กันพร้อมตานะครับแล้วก็บอกรักกันนะครับรวมถึงเรียกว่ามีการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละคือสังคมของคนไทยของเรานะครับมีสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีกันละกันนะครับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับอยากจะบอกรักคุณพ่ออยากจะบอกรักคุณแม่นะครับบอกรักที่เรียกว่าท่านดูแลเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยก็ส่งมาบอกกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวบอกก่อนเลยฝากข้อความไว้เดี๋ยวขานออกอากาศให้เพราะบางคนแบบเขินนี่มีข้อความบอกเขินมากคุณบอลไม่กล้าบอกตรงๆฝากคุณบอลบอกผ่านทางสถานีวิทยุได้ไหมบอกได้เลยนะครับอ่ะโทรมานะครับ02-276-9717นี่1เบอร์นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02ครับ276-9721นะฮะนี่คือ2เบอร์ที่ฝากไว้ก็ได้นะครับโทรมาก็ได้คุณ1ตอนนี้รับสายอยู่02นะครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับดังนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะครับฟังรายการอยู่ก็สามารถทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับอย่างเช่นคุณละม่อมนะครับสวัสดีมาเรียบร้อยนะครับคุณละม่อมมิ่งขวัญแล้วก็มีอีกหลายๆ

ท่านเลยนะครับคุณชัยมงคลด้วยคุณเมย์ครับนี่นะครับมาแล้ว1ข้อความใหม่ข้อความเด้งตลอดคุณปลาทองด้วยเมื่อกี้นี้เจอกันประมาณสัก3โมงกว่าๆก่อน4โมงคุณปลาทองนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ส่งใจส้มเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เป็นอีก1วันครับต้องบอกว่าเตรียมตัวนะครับที่จะมาบอกเรื่องราวที่ดีแล้วก็เตรียมตัวที่จะมานำเสนอข้อมูลที่ดีน้องแชมป์ด้วยนะครับวันนี้หลังไมค์ของเราครับช่างเทคนิคก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยคุณทุนชัยคำรอดช่างเทคนิคของเราครับไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดินหน้าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราในวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดครับแต่สวทของเราไม่หยุดที่จะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงอยู่นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เรียกว่าเป็นคลิปไวรัลเลยช่วงบ่ายของวันนี้นะครับท่านก็ไปงานโอท็อปด้วยแล้วก็มีขึ้นโชว์บนเวทีด้วยเรียกว่าโอ้โหมีบรรดาคนที่ให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เรียกว่าในทุกแพลตฟอร์มครับวันนี้ก็ไปร้องเพลงนะครับใช้เวลาช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาตินี่แหละท่านก็ไปเที่ยวงานนะครับไปเยี่ยมชมงานมหกรรมโอท็อปสุดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับวันนี้จัดที่เรียกว่าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นั่นเองนะครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลายๆคนเลยมีหลายครอบครัวนะครับวันนี้บอกว่าใช้เวลาช่วงวันหยุดแบบนี้แหละนะครับก็ไปเที่ยวงานโอท็อปแล้วก็ไปอุดหนุนนะครับเรื่องราวของสินค้าไทยของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคอนเซปต์ปีนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นี่คือคอนเซปต์งานนะครับที่จัดขึ้นในปีนี้ต้องบอกว่าร้านค้าต่างๆนะยอดขายนี่ดีทุกร้านเลยทีเดียวที่บอกก็คือวันมีโอกาสได้ไปร่วมงานแล้วด้วยนะครับเมื่อช่วงบ่ายๆของวันนี้ครับก็ก่อนจะมาจัดรายการก็อยากจะไปเห็นนะครับบรรยากาศของงานด้วยต้องบอกว่า2วันที่ผ่านมางานเนี่ยก็มีตั้งแต่วันที่8นะฮะ8ถึง16สิงหาคมที่ Impact เมืองทองธานีเต็มทุกร้านคุณผู้ฟังแล้วคิวยาวมากๆเลยนะครับต้องบอกว่ามีพ่อค้าแม่ขายนี่ฝากมาขอบคุณลูกค้าที่น่ารักบางคนบอกว่าอยากจะมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็เรียกว่าซื้อของติดไม้ติดมือนะครับเป็นของที่เอาไปเป็นของฝากนะเอาไปเป็นของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้เขาก็เลยไปเลือกนะครับจากงานนี้ด้วยนะครับก็ตรงคอนเซปต์พอดีเลยงานจัดขึ้นช่วงระหว่างวันแม่แห่งชาติวันนี้ก็เลยจะเห็นว่าลูกๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปงานนี้นะครับหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จุงลูกๆมาร่วมงานนี้นะครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับต้องบอกว่ายอดขายต่างๆโอ้โหขายดิบขายดีจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยอย่างที่บอกครับคอนเซปต์ของงานที่จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับต้องบอกว่าอันเป็นปีนี้ครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ครับคุณผู้ฟังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกนิกรทุกหมู่เหล่านะครับด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้มีการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรนะครับควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยอันทรงคุณค่านะครับให้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไปงานนี้ครับโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีก็ย้ำกันประชาสัมพันธ์กันนะครับงานระหว่างวันที่8จนถึงโน่นเลยครับคุณผู้ฟัง16สิงหาคมนะครับวันนี้ก็12สิงหาคมยังมีเวลาเหลือ13พรุ่งนี้14วันศุกร์15 16เสาร์อาทิตย์อีก4วันอีก4วันนะครับดังนั้นเนี่ยใครฟังรายการอยู่เชิญชวนนะครับอย่างน้อยเนี่ยกำลังใจจากพวกเรานะครับไปเที่ยวงานไปให้กำลังใจนะครับผู้ประกอบการร้านค้านะครับแล้วก็เรียกว่า
มีของดีเยอะแยะเลยในแต่ละบูธนะครับต้องบอกว่ามีงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่างานครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็มีทั้งผู้ผลิตคุณผู้ฟังนะครับผู้ประกอบการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตั้งใจต้องบอกว่าทุกคนทุกร้านเนี่ยตั้งใจจริงๆนะครับที่จะจัดงานในครั้งนี้ดังนั้นครับขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็มีโอกาสนะครับถ้าสะดวกก็เชิญได้เลยนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับกับงานมหกรรม O-TOP สุดยิ่งใหญ่ครับศิลปาชีพประทีปไทย O-TOPหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับก็เริ่มต้นเปิดรายการในวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็อาจจะใช้เวลาช่วงเย็นวันนี้ก็ได้นะครับที่จะเดินทางไปร่วมงานนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครวันนี้มาแล้วนะครับทักทายกันส่งข้อความมาได้เลยนะครับวันนี้12 สิงหาคม 2569นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเช้าของวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569โดยในช่วงเช้าของวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรจำนวน193รูปนะฮะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติครับ12 สิงหาคม 2569ณบริเวณท้องสนามหลวงทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยแล้วก็ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงที่ฟังอยู่นะครับสวัสดีน้องลูกน้ำด้วยสวัสดี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time ระฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตะเกียรติชัยข้อมูลข่าวสารสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยเช็คอินกันได้ที่สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ทาง TikTok ด้วยพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ยังคงเป็นห่วงเรื่องการเดินทางเพราะช่วงนี้ฝนตกลงมาหลากหลายพื้นที่นะคะติดตามพยากรณ์อากาศขับรถด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าได้ยินข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุหลายจุดเลยและยิ่งช่วงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ฝนสะสมก็ควรที่จะรับข่าวสารจากราชการจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือหรือว่าจากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเตรียมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆแล้วก็จะมีระบบเซอร์บอดแคสต์ได้มีการแจ้งล่วงหน้าด้วยค่ะก็จะมีการเตรียมความพร้อมของทางปภ.เองนะคะบูรณาการกับหน่วยงานภาคอื่นๆที่จะเตรียมให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากหรือว่าต้องเข้าไปช่วยที่จะต้องมีการอพยพหรือว่ามีการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์นะคะรวมถึงศูนย์พักพิงด้วยแต่ช่วงนี้ก็ยังมีการออกเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นช่วงกรีนซีซั่นแล้วก็เป็นช่วงวันแม่ด้วยนะคะสิงหาพาแม่เที่ยว12สิงหาคมที่จะพาคุณแม่เนี่ยไปหาไปฮิวใจไปทำให้ธรรมชาติได้โอบกอดนะคะต้อนรับวันแม่แห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มอบของขวัญสุดพิเศษค่ะเปิดให้เข้าฟรีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสิทธิพิเศษเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะฟรีค่าบริการเข้าพื้นที่แล้วก็ฟรีค่ายานพาหนะวันหยุดนี้ก็วางแผนที่จะพาคุณแม่ไปครอบครัวไปท่องเที่ยวหรือว่าจะมีการจัดกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับวันแม่นะคะทางห้างสรรพสินค้าก็เหมือนกันก็จะมีการจัดงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆสถานที่นะคะหรือพาแม่ไปมูได้ไปมูไปไหว้พระก็จะมีการส่งเสริมให้ท่องเที่ยวสิงหาพาแม่เที่ยวให้สุขใจท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลาพาคุณแม่ไปเที่ยวทำงานหนักแล้วก็อาจจะต้องมีเวลาได้คุยกับท่านนะคะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็อยากฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะว่าสามารถที่จะพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆได้ค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ใน

พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอาจจะนึกถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งอยู่ระหว่างการรอกระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณางบประมาณที่จะเล็งเปิดให้ใช้สิทธิ์ในช่วงกรีนซีซั่นค่ะซึ่งก็จะเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีการนำเสนอประเด็นหลักในที่ประชุมนะคะว่ามีนโยบายการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบของการร่วมจ่ายก็คือCo-payment ภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะมีกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นๆนอกเหนือจากร้านอาหารนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขทั้งหมดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะร่วมหารือกันนะคะซึ่งขณะนี้เองเนี่ยกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อที่จะรองรับการใช้งานแล้วก็ระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมด้วยนะคะแล้วสำหรับช่วงเวลาที่จะเริ่มโครงการที่เหมาะสมที่สุดนั้นก็คือทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าควรดำเนินการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซันแต่ถ้าหากว่าดำเนินการล่าช้าจนล่วงเลยเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวหลักก็คือไฮซีซันเนี่ยจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอีกครั้งถึงความเหมาะสมในการดำเนินโครงการโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าสัปดาห์หน้าซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อที่จะนำรายได้เข้าสู่กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสำหรับการใช้พัฒนาแล้วก็ดูแลความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวนะคะรวมถึงสภาพแวดล้อมการดูแลเรื่องประกันภัยแล้วก็การสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นใหม่ตามเมืองน่าเที่ยวต่างๆซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะทำงานคู่ขนานกับคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็ยังคงกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักเมืองรองกินของไทยใช้ของไทยแล้วก็มีมาตรการอื่นๆที่ยังคอยช่วยเหลือนะคะลดค่าของชีพของประชาชนกันด้วยค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าเนาะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนกับวันสำคัญของเฮาแฮมหนึ่งวันนะเจ้าวันนี้12 สิงหาคม 2569วันแม่แห่งชาตินะเจ้าและท่านก็มีโปรแกรมดีๆที่จะปาแม่ไปแอลไปฉลองไปกินข้าวนอกบ้านนะเจ้าหรือว่าบางท่านก็อาจจะเฮาอยู่กันเป็นประจำกุ้งวันอยู่แล้วเฮาปากกันตึงวันอยู่แล้วเหมือนบ้านน้องเก่งเฮาปากกันตึงวันอยู่แล้วนะเจ้าแล้วเฮาก็ดูแลกันทุกๆวันนะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็จําเป็นต้องเป็นวันพิเศษอย่างก็ได้แต่บอกคุณผู้ฟังมาท่านอาจจะบ่เปิงใจน้องเก่งเนาะบ่จำเป็นที่จะต้องมีแองพิเศษบ่ใช่ก็คือมันก็ตามสถานการณ์ของแต่ละบ้านนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังใครที่มีโอกาสได้ปามแม่ไปแอลไปกินก็ต้องขอแสดงความยินดีตัวแล้วก็เชื่อว่าคุณแม่ก็คงจะหัวใจพองโตนะเจ้าส่วนน้องเก่งนั้นก็อยู่กับภารกิจหน้าที่การงานกันมาตั้งแต่เจ้า6 โมงปลายแต่เจ้านะเจ้าแล้วก็บ่ายก็ขึ้นมาทำงานนิดหน่อยแล้วก็มาแรงก็นั่งจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าก็อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ยามแรงนะเจ้ากับวันแม่แห่งชาติน้องเก่งเริ่มต้นกับคุณผู้ฟังด้วยงานจากคุณแคทรัตการนะเจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแม่ผูกใจไฟผูกมือนะเจ้าก็จะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่น้องแคทรัตการเปิ้นแต่งเองฮ้องเองแล้วก็ถูกใจไผ่หลายๆคนตัวนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นการทักทายคุณผู้ฟังให้ได้บรรยากาศของวันแม่แห่งชาตินะเจ้าแต่วันนี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งที่ติดตามน้องเก่งต่างไลฟ์นะเจ้าไลฟ์ช่องทาง TikTok DJ เก่งเนี่ยนะเจ้าแล้วก็แนะนำเพลงที่มีชื่อว่าไหมแพรวากันไว้นะเจ้าเป็นบทเพลงที่มาจากโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติขีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีนะเจ้าของเก่งขออนุญาตเปิดเพลงนี้ฟังกันแถมนึ่งเพลงแล้วก็เดียวเฮาก็ปิ๊กเข้าสู่บรรยากาศของการฟังเพลงปกติฟังเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบอยู่เป็นคู่กับคุณผู้ฟังกันไปนะเจ้าในบรรยากาศของรายการรอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าติดตามฟังกันได้เป็นประจำเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6 โมงแรงนะเจ้าในทุกช่องทางที่สามารถสื่อสารไปกันได้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นตั้งวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าตี้เฮายังอยู่เป็นกู้เป็นกิมแล้วก็ฟังเรื่องราวข่าวสารฟังงานเพลงม่วนๆไปด้วยกันน้องเก่งเปิดแถมนึ่งงานเพลงนะเจ้าตี้คุณผู้ฟังแนะนำไว้นั่นคือเพลงไหมแพรวาเจ้า

นี่คือเนื่องงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาน่าจะเป็นงานเพลงม่วนๆเนาะที่ได้เล่าขานถึงโครงการพระราชดำริดีๆของพระพันปีนะเจ้าแล้วก็ยังเป็นบรรยายความงดงามของปนองว่าผลิตภัณฑ์ไทยเฮานะเจ้าชื่อว่าเพลงไหมแพรวานะเจ้าโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะเจ้าคำร้องทำนองโดยคุณพานุเทศสิรินะเจ้าเรียบเรียงดนตรีเปียโนคีย์บอร์ดโดยคุณพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาขับร้องโดยคุณดนชัยบุญยรัตเวศนะเจ้าเนาะขอบคุณสำหรับงานเพลงม่วนๆเพลงดีๆที่น้องเก่งได้นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าเพลงนี้ก็เปิดมาตามคำแนะนำจากคุณผู้ฟังที่ติดตามถ้าฟังทางไลฟ์ของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเฮามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักน้อยสำหรับภาคค่ำวันนี้ภาคค่ำ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วกับประเทศเมียนมาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแห้งเจ้าขอคือประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าซึ่งวันนี้นะเจ้าภาคค่ำวันนี้6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านเนาะมันมีชื่อเสียงเรียงนามของเมืองเจียงใหม่เนอะคุณผู้ฟังมันอาจจะทิ้งช่วงห่างกันไปสักหน่อยละสำหรับเจียงใหม่บ้านเฮาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะคุณผู้ฟังถ้าหากว่ามันตกต่อเนื่องกันมาตึงวันตึงวันตึงวันนะเจ้าในปริมาณที่หนักพ่องน้อยพ่องเนี่ยมันก็ยากเราต้องมาลุ้นในเรื่องของระดับน้ำแม่น้ำปิงบ้านเฮานะเจ้าพออู้ถึงเรื่องของระดับน้ำน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะต้องกันยากเฮ้อพี่น้องประชาชนหลายคนก็วิตกกังวลนะเจ้าว่าน้ำมันจะท่วมก็มันก็ไข้หลาบไข้เคสนะเจ้าแต่ว่าพอถึงช่วงเนี้ยเต่าที่เฮาติดตามดูว่าเปิ้นฝนเปิ้นมีการทิ้งช่วงกันไปพ่องแล้วอย่างเงี้ยแล้วซึ่งอาจจะมีพ่องแต่บรรนักหนาสักเท่าใดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าซึ่งในชั่วโมงนี้เจ้าคุณผู้ฟังระดับแม่น้ำปิงตี้จุด P1 สะพานนวรัตน์ P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่2เมตร25เซนติเมตรนะเจ้าซึ่งถือว่ามีระดับลดลงจากลดลงจากชั่วโมงที่ผ่านมานะเจ้าเนาะก็คงจะทยอยลดลงแล้วนะเจ้าสำหรับแม่น้ำปิงในจุด P1 สะพานนวรัตน์นะเจ้าก็อ้าวบอกกล่าวสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการกันนะเจ้ารายงานเรื่องราวข่าวสารอู้จากกันถึงหลายๆเรื่องราวข่าวสารที่หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังบางท่านกำลังพักผ่อนหย่อนใจบางท่านกำลังขับรถเดินทางนะเจ้าบางท่านกำลังเติมพลังมือแรงมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำเนอะเจ้า

งานจากคุณต่ายอรทัยเจ้าวันนี้น้องเก่งเลือกงานเพลงแค่ถามก็รู้สึกดีนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะแน่นอนเจ้าการทำไทยทักทายทำไทยกันมันเป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าเนาะถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีที่เฮามีเฮ้อกันไล่กันได้ตลอดนะเจ้าเนาะคุณฟังมันต้องได้ซื้อได้หากับเรื่องการทำไทยหรือว่าความห่วงใยคุณฟังเจ้าวันนี้เจียงใหม่เฮานะเจ้าก่อในช่วงเจ้าวันนี้ได้มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะเจ้าซึ่งวันนี้เจ้าตีวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเจียงใหม่จังหวัดเจียงใหม่โดยนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนเจ้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะเจ้าซึ่งในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้ร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระจางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องสักการะเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ก็พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เจ้าประธานในพิธีก็ถวายเครื่องไทยธรรมแล้วก็กรวดน้ำก่อนที่จะนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวนสาวรูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นี้ก่อนชาวไทยซึ่งวันนี้เจ้าไล่ไล่วัดวาอารามเปิ้นเกาะมีหลายหมู่บ้านตำบลอำเภอเปิ้นก็จะมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าวันนี้กันตัวนะเจ้าน้องเก่งเจ้าว่าวันนี้อิ่มบุญแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันน้องเก่งเองได้ไปร่วมในพิธีนี้นะเจ้าในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสร่วมพิธีนะเจ้าสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันตวยนะเจ้าเนาะและถ้าละคนอาจจะไปงานเดียวกันเนาะเจ้าแต่ว่าเฮาบ่หันกันหรือว่าเฮาบ่ฮู้จักกันนะเจ้าเนาะก็อ่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าปฏิบัติภารกิจของตัวเองจนถึงเนี่ยตะวันตกดินเนาะคุณผู้ฟังน้องเก่งยังมีงานเพลงม้วนๆที่จะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหล่งวันนี้เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ที่ว่างในใจเธอนะเจ้าไม่ได้เปิดจ้าเหมือนละเพลงนี้วันนี้ก็เลยเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังหวังว่าจะถูกอกถูกใจนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังบางเพลงก็จะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาฝากนะเจ้าบางเพลงก็เป็นเพลงที่น้องเก่งเลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังหวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามหาฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้เราจะปะกันเป็นประจำนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเราก็จะได้มาฟังเพลงลูกแต่แนวของลูกทุ่งเพลงกำเมืองอู้จ๋าเรื่องราวข่าวสารกันนะเจ้าในกู้วันยามแรงนะเจ้าหลังจากแล้วการแล้วงานเสร็จภารกิจหน้าที่การงานพักผ่อนเอ็นหลังฟังเพลงหรือว่ากำลังเติมพลังมื้อแรงกันอยู่มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำในวันนี้ตัวนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แหล่งวันนี้เจ้าคุณฟังเรายังมีเวลาที่จะได้เลือกสรรงานเพลงม่วนๆมาฝากกับคุณฟังแล้วก็หวังว่าจะเป็นชั่วโมงของการสร้างความสุขสบายกายใจให้กับคุณฟังกันได้นะเจ้ามาต่อกันที่งานเพลงจากคุณก้านตองทุ่งเงินเจ้า

งานเพลงจือบ่อนะเจ้าเป็นแฮมนึ่งงานเพลงตีน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังแล้วก็หวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการนะเจ้าวันนี้รายการรอบวิ่งเชียงใหม่อาจจะได้ฟังเพลงกันนักสักหน่อยคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันหยุดเนาะก็คือคุณผู้ฟังได้มีความสุขสบายกายใจนะเจ้าได้ติดตามฟังรายการรอบวิ่งเชียงใหม่แล้วก็ได้ฟังเพลงตีถูกใจก็หวังว่าจะดีนะเจ้าหวังว่าจะโดนอกโดนใจถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการเจ้าบอกว่าก็จะเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการรอบเวียงเชียงใหม่ตามวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าหรือว่าจะเป็นการติดตามผ่านช่องทางไลฟ์นะเจ้าTikTok ของน้องเก่งนะเจ้าดีเจเก่งขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามวันนี้มีคุณผู้ฟังเข้ามากดติดตามเพิ่มเติมตัวนะเจ้ามีคุณผู้ฟังเข้ามายื่นมาใจมาส่องกันเนาะหากว่าในวันต่อไปน้องเก่งได้ไลฟ์รายการเราก็จะได้ปากันเหมือนเดิมนะเจ้า

จำทุกสิ่งที่เธอลืมงานจากคุณมนแคนแกนคูนเจ้าเป็นงานเพลงม่วนๆเพลงหนึ่งที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงแรงวันนี้นะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่มีคุณผู้ฟังถามไทยเข้ามาในรายการอยากฟังเพลงแม่ของคุณเสกโลโซแต่บังเอิญว่าเพลงของโลโซบ่ใช่แนวลูกทุ่งบ่ใช่แนวลูกทุ่งแม่นนะเจ้าแล้วก็วันนี้น้องเก่งเปิดเพลงในแนวของเพลงแม่เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะเจ้าเกาะหวังว่าจะบอกว่ากันเนาะคุณผู้ฟังน้องบางเตื้อมาช่วงใต้ๆรายการจะแยบมันอาจจะยากน้องเก่งเศร้าหาเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังแบบปะหรือว่าน้องเก่งสามารถที่จะเตรียมเพลงที่ได้ที่อยากจะให้มันเป็นยังใจอ่ะมันก็บอกคาดว่าจะเศร้าบะปะนะเจ้าน้องเก่งส่งท้ายชั่วโมงละคุณผู้ฟังเจ้าส่งท้ายชั่วโมงกับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้าเฮาจะปีกมาปะกันใหม่วันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการเจ้าว่าจะเป็นทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรายการช่องทางที่น้องเก่งไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่อยู่เป็นคู่เป็นกีมกันวันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเฮาปิกมาปากันเหมือนเดิมดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนกันตวยแล้วปากันใหม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประนามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14 ถึง15 สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่าง

0: สถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
4: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัด

0: พิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านฉางพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน198คนในจำนวนนี้พบคนต่างชาติไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน24คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน3คนและเมียนมา21คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8และแจ้งข้อหาคนต่างด้าวสัญชาติจีน1คนเพิ่มเติมกรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจไม่เกิน15วันตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
2: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Drop Out อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนาราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยท.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยท.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยท.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยท.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
4: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: 12 สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมาธิการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประนามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างจงแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเขตแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
9: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญา

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจรุ่งขึ้นอีกวันพระเทวทัตพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกเข้าไปกรุงราชคฤห์ประกาศให้ประชาชนทราบความที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อวัดที่เคร่งครัดที่ตนสมาทานและประพฤติปฏิบัติอยู่คือไม่ฉันปลาและเนื้อแต่จะฉันอาหารประเภทผักตลอดชีวิตอยู่ป่าใช้ชีวิตอย่างพระป่าตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตและต้องฉันในบาตรเท่านั้นตลอดชีวิตอาหารที่ถวายด้วยภาชนะอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ใส่ลงไปในบาตรไม่ฉันใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตจะไม่ใช้สอยผ้าที่ชาวบ้านถวายและอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตคำประกาศนั้นทำให้ประชาชนที่เบาปัญญาเข้าใจว่าพระเทวทัตเคร่งครัดส่วนพระพุทธเจ้ามากๆคิดถึงแต่ความสะดวกสบายและทำให้พระภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยยังไม่รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยพากันหลงเชื่อยอมตนเข้าเป็นพรรคพวกจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบให้พระเทวทัตมาเฝ้ารับสั่งถามเรื่องที่เกิดขึ้นพระเทวทัตรับว่าจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเทวทัตเธออย่าพอใจการทำให้สงฆ์เกิดความแตกแยกเลยเพราะการทำให้สงฆ์แตกแยกมีโทษหนักผู้ใดทำให้สงฆ์แตกแยกย่อมพบแต่ความทุกข์และหมกไหม้ในนรกชั่วกับชั่วกันพระเทวทัตไม่ได้ใส่ใจโอวาทของพระพุทธองค์ผลุนผันไปจากที่นั้นเช้าวันต่อมาพระเทวทัตพบพระอานนท์ขณะกำลังบิณฑบาตได้บอกความประสงค์ของตนว่าอานนท์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแยกทำอุโบสถสังฆกรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตได้นำความนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าคนดีทำความดีได้ง่ายแต่คนชั่วทำความดีได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่คนดีทำความชั่วได้ยากครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตประกาศให้พระภิกษุเลือกเอาว่าข้อวัดปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ผู้ใดเห็นชอบผู้นั้นจงจับสลากเลือกเอาพระภิกษุผู้บวชใหม่ชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปยังไม่รู้พระธรรมวินัยเข้าใจว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยจึงเลือกข้อวัดปฏิบัติตามพระเทวทัตครั้นพระเทวทัตทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันแล้วได้นำพระภิกษุผู้บวชใหม่500รูปหลีกไปทางตำบลขยาศีสะพระบรมศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าหากพวกเธอยังมีความการุณในพระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นอยู่จงรีบไปนำพระภิกษุเหล่านั้นซึ่งกำลังจะถึงความย่อยยับกลับมาพระอัครสาวกทั้งสองจึงเดินทางตามไปที่ตำบลขยาศีสะพระเทวทัตเห็นพระอัครสาวกทั้งสองตามมาเข้าใจว่าพระอัครสาวกตามมาเพราะชอบใจหลักธรรมของตนจึงนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายเรียนแบบตามอย่างพระพุทธเจ้าเชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าสารีบุตรบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ปราศจากความง่วงแล้วท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิดเราเมื่อยหลังจักนอนพักสักครู่หนึ่งเพราะพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อยจึงขาดสติสัมปชัญญะคล้อยหลับไปพระสารีบุตรได้กล่าวสอนพระภิกษุผู้บวชใหม่ทั้งด้วยธรรมมีกถาและการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนส่วนพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวสอนทั้งด้วยธรรมมีกถาและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อพระมหาเถระทั้งสองกล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้น ได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสจากนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้นำพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพาพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดีลุกอำนาจแห่งความปรารถนาลามกด้วยความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่นเพราะความตรอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึง9เดือนและนับวันอาการก็ยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดก็กลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยนำไปพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนักจึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าอย่าทำให้เราพินาศเลยแม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผมเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วแม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่นนายขมังธนูโจรองคุลีมานช้างนาราคิรีและพระราหุลเป็นต้นพระเทวทัตได้ร้องขอวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระภิกษุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์สาวกเหล่านั้นจึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชคฤห์จนถึงกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบ

อีกประมาณหนึ่งโยชน์พระเทวทัตก็มาถึงแล้วอีกประมาณคาวุธหนึ่งแล้วขณะนี้ใกล้จะมาถึงสระโบกขรณีแล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะเข้ามาจนถึงพระเชตวันพระเทวทัตก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในชาตินี้เมื่อสาวกนำพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวันวางเตียงลงริมฝั่งสระโบกขรณีต่างก็ลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตรู้สึกอบอุ่นใจที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะล้างหน้าพอวางเท้าลงบนพื้นดินเท่านั้นเท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดินถูกธรณีสูบตั้งแต่ข้อเท้าเข่าเอวอกจนถึงคอในขณะที่คางจรดถึงพื้นดินพระเทวทัตสำนึกผิดได้กล่าวคำขอขมาพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยอนิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก่อนมรณภาพนี้ภายหลังจากชดใช้กรรมในอเวจีนรกแล้วในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสระเรื่องที่พระเทวทัตพยายามส่งพลแม่นธนูไปปรงพระชนพระพุทธเจ้าจนธรณีสูบนั้นได้ก่อให้เกิดความสังเวชใจกลายเป็นเรื่องสนทนากันอย่างกว้างขวางในหมู่พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนประชาชนทั่วไปพระศาสดาเสด็จออกจากที่บรรทมสดับเสียงสนทนาของภิกษุทั้งหลายด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์จึงเสด็จมายังโรงธรรมสภาตรัสถามถึงเรื่องที่ภิกษุสนทนากันว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตพยายามฆ่าคนเป็นอันมากเพราะผูกเวรในเราผู้เดียวแม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็พยายามทำเช่นนี้หมู่ภิกษุเกิดความสนใจทูลขอให้เล่าเรื่องราวให้ฟังพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่ภิกษุฟังกำเนิดพระจันทกุมารในอดีตการสมัยนั้นกรุงพาราณสีมีชื่อว่าปุพพวดีพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าวสวัตดีพระองค์มีพระโอรสนามว่าเอกราชเมื่อพระเจ้าวสวัตดีทรงชราภาพแล้วได้สละราชบัลลังก์ทรงอภิเษกพระราชโอรสขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้าเอกราชทรงตั้งพระโอรสพระนามว่าพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุปราชส่วนพราหมณ์ชื่อว่าขันธหาละผู้เป็นอาจารย์ทรงตั้งให้เป็นปุโรหิตครั้นอยู่ต่อมาพระราชาทรงเห็นว่าขันธหาละเป็นบัณฑิตมีความรอบรู้เป็นผู้ถวายอนุสาสน์อัตธรรมแด่พระองค์จึงให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาตัดสินอรรถคดีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยขันธหาละพราหมณ์อาศัยตำแหน่งผู้พิพากษารับสินบนใครให้สินบนก็ตัดสินลำเอียงเข้าหาผู้นั้นอยู่มาวันหนึ่งชายผู้แพ้คดีคนหนึ่งไม่ยอมรับในคำพิพากษาจึงยืนด่าอยู่ในศาลที่วินิจฉัยอรรถคดีครั้นออกมาภายนอกเห็นพระจันทกุมารจึงเข้าไปเฝ้ากราบลงแทบพระบาทร้องห่มร้องไห้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำพิพากษาขันธหาละร่นตนในการตัดสินคดีรับสินบนแล้วตัดสินให้ตนแพ้คดีความพระจันทกุมารปลอบโยนว่าอย่ากลัวไปเลยแล้วพาชายคนนั้นไปยังศาลที่ทำการวินิจฉัยอรรถคดีขอให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่พระองค์ทรงตรวจสอบหลักฐานแล้วกลับคำพิพากษาตัดสินให้ชายคนนั้นเป็นฝ่ายชนะคดีประชาชนที่มาฟังคำพิพากษาต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญดังกึกก้องไปทั่วพระนครพระราชาตรัสถามถึงเสียงโห่ร้องนั้นเจ้าหน้าที่กราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมประชาชนจึงส่งเสียงสาธุการพระราชาทรงปราบปลื้มพระทัยเมื่อพระจันทกุมารเสด็จมาเฝ้าจึงตรัสถามถึงเรื่องการตัดสินคดีความทรงทราบว่าพระราชโอรสมีความยุติธรรมจึงมอบตำแหน่งการตัดสินคดีให้เป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวด้วยแรงอาฆาตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาขันธหาละพราหมณ์สูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับจากสินบนจึงผูกอาฆาตพระจันทกุมารคอยจ้องจับผิดอยู่ส่วนพระราชาก็มีพระทัยไม่หนักแน่นใกล้รุ่งวันหนึ่งพระองค์

ว่าได้ทอดพระเนตรเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงมีซุ้มประตูและกำแพงประดับด้วยแก้ว7ประการถนนหนทางราบเรียบงดงามเวชยันตปราสาทสูงเทียมเมฆมีสวนนันทวันมีสระโบกขรณีหน้าเบิกบานใจเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่นางเทพอับสรฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีครั้นทรงตื่นบรรทมประสงค์จะเสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงทรงดำริว่าพรุ่งนี้เมื่ออาจารย์มาเฝ้าจะถามถึงวิธีการที่จะไปเทวโลกแล้วจะทำตามวิธีที่อาจารย์บอกทรงสงสนานแต่เช้าตรู่เสวยพระกยาหารแล้วประทับนั่งรอพราหมณ์ปุโรหิตส่วนขันทหารและพราหมณ์ไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าทูลถามถึงการบรรทมตามธรรมเนียมพระราชาตรัสถามว่าอาจารย์ท่านเป็นผู้ฉลาดรอบรู้คนทำบุญอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์ที่จริงปัญหานี้พระเจ้าเอกราชต้องถามพระสัพพพัญญูพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็พระโพธิสัตว์แต่พระองค์กลับตรัสถามขันทหารพราหมณ์ขันทหารพราหมณ์คิดว่าได้โอกาสแก้แค้นศัตรูแล้วเราจะฆ่าพระจันทกุมารพระราชาตรัสถามถึงทางไปสู่สวรรค์จึงบอกทางไปนรกว่าผู้จะไปเกิดในสวรรค์ต้องทำอติทานคือทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานทั้งปวงต้องฆ่าคนที่ไม่ควรฆ่าพระราชาตรัสถามถึงทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานทั้งปวงเป็นอย่างไรในโลกนี้ใครคือคนที่ไม่ควรฆ่าพระองค์จะบูชายัญให้ทานตามที่บอกนั้นขันทหารและพราหมณ์กราบทูลว่าต้องบูชายัญด้วยการฆ่าพระราชโอรสพระราชธิดาพระมเหสีชาวนิคมโคอุสุภราชและม้าอาชาในอย่างละ4ตลอดจนสัตว์เหล่าอื่นอีกมีช้างเป็นต้นอย่างละ4ด้วยการตัดหัวเอาถาดทองคำรองโลหิตเทลงในหลุมยัญแล้วจะได้ไปเทวโลกการให้อาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นแก่สมณพราหมณ์คนยากไร้คนเดินทางไกลวณิพกและยาจกทำได้ง่ายจึงไม่ได้เป็นทานที่ล่วงล้ำไปกว่าการให้ทานส่วนการฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าและบูชายัญด้วยเลือดจากลำคอของคนเหล่านั้นนี้ชื่อว่าอติทานเป็นทานที่ทำได้ยากเพราะเป็นการสละอย่างยิ่งใหญ่การที่ขันทหารและพราหมณ์ให้จับคนอื่นๆและสัตว์ชนิดต่างๆบูชายัญด้วยเพราะคิดว่าถ้าจับเฉพาะพระจันทกุมารคนเดียวผู้คนก็จะคิดว่าตนผูกอาฆาตพระกุมารจึงให้จับประชาชนด้วยจะได้ไม่เป็นที่สงสัยพราหมณ์กราบทูลถามพระราชาว่าขอเดชะพระองค์จะทรงบูชายัญที่ทำได้ยากนี้ได้หรือพระราชาตรัสว่าท่านเกรงว่าเราจะทำไม่ได้หรือเราบูชายัญแล้วจะไปสวรรค์ขันทหารและพราหมณ์ทูลว่าโดยมากมนุษย์เป็นคนขี้ขลาดอ่อนแอจึงบูชายัญไม่ได้ขอพระองค์โปรดให้รวบรวมสัตว์มาชุมนุมไว้ในที่นี้ข้าพระองค์จะเตรียมหลุมบูชายัญครั้นพราหมณ์กราบทูลดังนี้แล้วจึงพาพรรคพวกของตนทั้งหมดเท่าที่มีออกจากพระนครไปเตรียมหลุมบูชายัญปรับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่ำเสมอแล้วล้อมรั้วไว้การที่พราหมณ์ล้อมรั้วหลุมยันไว้เพราะเกรงว่าสมณพราหมณ์หรือผู้มีใจเป็นธรรมมาพบเข้าแล้วจะขัดขวางการกระทำนั้นพราหมณ์ในโบราณกาลจึงบัญญัติกฎการบูชายันไว้ว่าหลุมยันต้องล้อมรั้วจึงจะถูกต้องตามพิธีกรรมแห่งการบูชายันชาวพระราชวังในได้ยินเช่นนั้นก็พากันตกใจต่างโจทย์จันระเบงเส่งแซ่กล่าวขานไปทั่วพระราชวังว่าพระราชกุมารและพระมเหสีจะถูกฆ่าบูชายัญถูกจับบูชายัญพระเจ้าเอกราชทรงเรียกทหารมารับสั่งว่าเราฆ่าพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีบูชายัญแล้วจะได้ไปสวรรค์เจ้าจงไปควบคุมตัวพระจันทกุมารพระสุริยกุมารพระพัทธเสนกุมารพระสุรกุมารและพระวามโคตกุมารมารวมไว้ในที่แห่งเดียวกันพวกทหารไปตำหนักพระจันทกุมารก่อนพระองค์อื่นทูลให้ทรงทราบว่าพระบิดาทรงมีพระประสงค์จะฆ่าพระองค์บูชายัญแล้วไปสวรรค์จึงทรงรับสั่งพวกข้าพระองค์มาควบคุมพระองค์ไปเจ้าชายจันทกุมารตรัสถามว่าใครแนะนำพระราชาให้พวกท่านมาจับเราทหารกราบทูลว่าขันทหารและพราหมณ์พระเจ้าข้าเจ้าชายจันทกุมารตรัสถามว่า
พระองค์ทรงใช้ให้พวกท่านมาจับเราเพียงคนเดียวหรือให้จับคนอื่นด้วยทหารกราบทูลว่าพระราชาโปรดให้จับคนอื่นด้วยพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะบูชายันด้วยสัตว์ชนิดต่างๆชนิดละ4ตัวพระจันทกุมารคิดว่าพราหมณ์นี้จองเวรเราคนเดียวมิได้จองเวรคนอื่นแต่เพราะสูญเสียผลประโยชน์จากการตัดสินคดีความก็จะฆ่าคนเป็นอันมากเมื่อเราเข้าเฝ้าพระบิดาคนทั้งหมดก็จะพ้นภัยเจ้าชายจันทกุมารตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงทำตามพระราชบัญชาของพระเจ้าอยู่หัวเถิดทหารนำเจ้าชายจันทกุมารมาประทับที่ท้องสนามหลวงแล้วไปควบคุมตัวพระราชกุมารอีก3พระองค์มาประทับรวมกันจากนั้นพระราชารับสั่งให้ทหารไปนำตัวพระธิดาทั้ง4พระองค์คือเจ้าหญิงอุปเสนาเจ้าหญิงโกกีฬาเจ้าหญิงมุทิตาและเจ้าหญิงนันทาให้มาอยู่รวมกันกับพี่ชายแล้วรับสั่งให้ไปควบคุมตัวพระมเหสีคือพระนางวิชยาพระนางเอราวดีพระนางเกสินีและพระนางสุนันทามาประทับรวมกับพระโอรสและพระธิดาจากนั้นทรงให้ทหารไปควบคุมตัวเศรษฐีทั้ง4คนคือปุณณมุขคหบดีภัททิยะคหบดีสิงขาละคหบดีและวัฏฏะคหบดีเมื่อพระราชาให้ทหารไปจับกุมพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีนั้นทั่วพระนครไม่มีใครกล้าเอ่ยปากอะไรเลยแต่เมื่อพระราชามีรับสั่งให้ควบคุมตัวเศรษฐีมาเท่านั้นก็เกิดการต่อต้านเนื่องจากเศรษฐีเป็นตระกูลใหญ่มีเครือญาติเพื่อนฝูงเกี่ยวพันกันเป็นอันมากเมื่อเศรษฐีถูกจับกุมตัวประชาชนจึงเกิดปฏิกิริยาต่อต้านพากันกำเริบขึ้นกลายเป็นจลาจลไปทั่วพระนครได้มีการนัดชุมนุมกันตามท้องถนนและสวนสาธารณะปราศัยคัดค้านกันว่าเราจะไม่ยอมให้พระราชาฆ่าเศรษฐีบูชายันแล้วพากันไปห้อมล้อมเศรษฐีเอาไว้พวกเศรษฐีถูกห้อมล้อมด้วยหมู่ญาติและพวกพ้องเบียดเสียดเกลื่อนกล่นไปด้วยบุตรและภรรยารวมตัวกันเดินทางไปถวายบังคมพระราชาขอประทานชีวิตไว้แล้วขอให้ประกาศให้พวกตนเป็นทาสแม้พวกคหบดีตลอดจนบุตรภรรยาและญาติพี่น้องของเศรษฐีอ้อนวอนขอชีวิตอยู่อย่างนี้ก็หาได้ทำให้พวกทหารถอยกลับไปไม่ยังควบคุมตัวเหล่าเศรษฐีไปนั่งรวมกับพระราชกุมารตามรับสั่งของพระราชาจากนั้นพระราชารับสั่งให้ทหารไปนำช้างต้น4ตัวคือช้างอภยังกรช้างนาลาคิรีช้างอัจจุคตะช้างวรุณทันตะม้าอัสดร4ตัวคือม้าเกสีม้าสุภมุขม้าปุณณมุขม้าวินตันกะและโคอุสุภราชอีก4ตัวคือโคยูทปติโคอโนชาโคนิสภะโคขวัมปติมารวมกันไว้ทรงรับสั่งทหารตระเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการบูชายัญในวันรุ่งขึ้นทรงให้แจ้งแก่พระโอรสและพระธิดาว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วในเวลานั้นพระชนนีและพระชนกผู้ชราภาพของพระเจ้าเอกราชยังทรงพระชนอยู่ทั้งสองพระองค์พวกอำมาตย์จึงไปเข้าเฝ้ากราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชาทรงประสงค์จะใช้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเป็นเครื่องบูชายัญพระราชมารดารำพึงรำพันกันแสงให้ทุกอกคร่ำครวญเสด็จไปตรัสถามพระเจ้าเอกราชว่าเขาว่าลูกจะบูชายัญเช่นนี้จริงหรือพระราชากราบทูลว่าเมื่อต้องฆ่าจันทกุมารหม่อมฉันก็สละลูกทุกคนได้เมื่อหม่อมชั้นบูชายันด้วยบุตรธิดาแล้วจะได้ไปสวรรค์พระราชมารดาตรัสว่าลูกเอ๋ยลูกอย่าเชื่อคำพูดเช่นนั้นเลยการเอาลูกบูชายันเป็นทางไปนรกไม่ใช่ทางไปสวรรค์ลูกจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์เลยนี่จึงจะเป็นทางไปสวรรค์และพระชนนีก็ตรัสเรียกพระราชาโดยประการต่างๆทั้งโดยนามและโดยโคตรเพื่อให้ได้สติพระราชาตรัสว่าเสด็จแม่คำแนะนำของอาจารย์ต้องเป็นจริงหม่อมฉันจะฆ่าจันทกุมารและสุริยกุมารหม่อมฉันจะบูชายันด้วยบุตรที่สละได้ยากเมื่อพระราชมารดาทำให้พระราชาเชื่อไม่ได้ก็กันแสงให้เสด็จหลีกไปแม้พระเจ้าวสวัตดีพระราชบิดาผู้ชราภาพได้สดับเช่นนั้นก็เสด็จมาซักถามเรื่องราวนั้นทรงห้ามพระราชโอรส
แม้พระเจ้าเอกราชก็ทรงยืนยันเช่นเดิมว่าเมื่อพระองค์บูชายัญด้วยบุตรทั้งหลายแล้วจะได้ไปสวรรค์พระราชบิดาตรัสว่าลูกเอ๋ยลูกอย่าได้หลงเชื่อคำพูดเช่นนั้นเลยคนฆ่าลูกแล้วจะได้ไปสวรรค์มีที่ไหนลูกอย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยจงมีราชบุตรห้อมล้อมปกครองอาณาประชาราษฎร์ปกครองกาสิกรัฐทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองโดยธรรมเถิดแม้พระราชบิดาก็ไม่อาจห้ามพระเจ้าเอกราชให้ทำตามพระราชดำรัสได้พระจันทกุมารทรงดำริว่าเพราะเราคนเดียวทำให้ผู้คนเดือดร้อนทั่วทั้งแผ่นดินเราจะทูลวิงวอนพระราชบิดาให้ปลดปล่อยอาณาประชาราษฎร์จึงตรัสว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยโปรดพระราชทานพวกข้าพระองค์ทั้งหมดให้เป็นทาสของขันทหาและปุโรหิตเถิดถึงแม้พวกข้าพระองค์ถูกท่านปุโรหิตจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขนขี้ม้าให้เขาได้หรือหากเนรเทศพวกข้าพระองค์ออกจากแว่นแคว้นก็ยังจะเที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิตได้พระราชาได้ทรงสดับคำพร่ำวอนต่างๆของพระราชกุมารแล้วทรงเกิดความทุกข์เหมือนอกจะแตกทรงกันแสงไห้ประกาศว่าไม่มีพ่อคนไหนฆ่าลูกในไส้ของตนได้เราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วลูกพร่ำเพ้อเพราะรักชีวิตทำให้พ่อเป็นทุกข์เหลือเกินพวกท่านจงปล่อยลูกเราเถิดพอกันทีกับการเอาลูกบูชายัญครั้นพวกทหารได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วต่างก็ดีใจปล่อยพระราชบุตรอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนสัตว์ทุกชนิดฝ่ายขันทหารและพราหมณ์กำลังจัดเตรียมพิธีกรรมอยู่ในหลุมยันอย่างประณีตด้วยความรู้สึกสาสมใจว่าได้แก้แค้นศัตรูแล้วทหารคนหนึ่งได้มาเย้ยหยันพราหมณ์ว่าเฮ้ยขันทหารละไอ้พราหมณ์ชั่วพระราชาทรงให้ปล่อยพระราชโอรสและพระราชธิดาไปแล้วโว้ยแกคงต้องเอาเลือดในคอของลูกเมียแกเองบูชายัญแล้วล่ะขันทหารและพราหมณ์รู้สึกโมโหสุดขีดคิดว่านี่พระราชาทำอะไรลงไปทรงเป็นบ้าไปแล้วหรือไงจึงลุกขึ้นวิ่งไปอย่างรีบเร่งราวกับคนถูกไฟประไลกันแผดเผากราบทูลว่าขอเดชะผู้ที่บูชายัญเองก็ตามแนะนำให้ผู้อื่นบูชายัญก็ตามและผู้ที่อนุโมทนาผู้บูชายัญก็ตามย่อมไปสู่สวรรค์ข้าพระองค์ทูลไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วมิใช่หรือว่าการบูชายัญเช่นนี้ทำได้ยากแต่พระองค์ก็ยังยืนยันที่จะทำเมื่อข้าพระองค์ตระเตรียมการบูชายัญไว้เสร็จแล้วพระองค์กลับทรงล้มเลิกกลางคันพระราชาไม่ทรงทราบว่าขันทหารและพราหมณ์ผูกอาฆาตพระราชกุมารทรงเข้าใจว่าการบูชายัญเป็นความชอบธรรมจึงทรงรับสั่งให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารกลับมาอีกพระจันทกุมารกราบทูลว่าขอเดชะเมื่อข้าพระองค์เกิดพระองค์รับสั่งให้พราหมณ์มากล่าวคำมงคลแก่ข้าพระองค์ก็ในการนั้นขันทหารและพราหมณ์นี่เองตรวจตราลักษณะของข้าพระองค์แล้วทำนายว่าพระราชกุมารพระองค์นี้จะไม่ประสบพยันตรายนานาประการในระหว่างพระราชกุมารพระองค์นี้จะปกครองรัฐให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อจากพระองค์คำพยากรณ์ของขันทหารและพราหมณ์ฟังดูแล้วไร้เหตุผลไม่สมกับที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นโกหกหลอกลวงพระองค์ก็ทรงเชื่อเขาจะฆ่าลูกบูชายัญโดยหาเหตุอันควรมิได้เลยก็แล้วทำไมจึงไม่ฆ่าพวกข้าพระองค์เสียตั้งแต่ยังเยาว์จะได้ไม่ต้องมาประสบกับความเจ็บปวดใจเช่นนี้ครั้นเลี้ยงให้โตเป็นหนุ่มแล้วมิได้คิดร้ายอะไรพระองค์เลยกลับรับสั่งให้ฆ่าเสียขอพระองค์จงทรงพิจารณาดูเถิดเมื่อบ้านเมืองเกิดศึกสงครามชายแดนกระด้างกระเดื่องมิใช่พวกบุตรเช่นข้า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซินเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาขอไปกับวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดมมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดมมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: ม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จันลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวันวานเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวบริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอนพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานครภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสัน

0: ม่วงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเครือข่ายป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก5ตำบลได้แก่ตำบลสันป่าม่วงบ้านสางบ้านตุ่นบ้านตั้มและบ้านต๋อมมาร่วมกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานสืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: มากันที่บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปปลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่5นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทางนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาขณะที่ประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวมาเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนสินค้าไทยช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
2: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ2569พาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยนายอานนท์ใจรังกาเจ้าของร้านผ้าปักมือบ้านสันกองจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีโดยร้านได้เข้าร่วมออกบูธอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีฐานลูกค้าเดิมและมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในงานโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิตในต่างจังหวัด
3: เพราะว่าเราจากที่ไปโอท็อปทุกปีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเนี่ยเรามีฐานลูกค้าเดิมๆอยู่แล้วก็เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้บริโภคอ่ะก็ไม่ต้องไปถึงจังหวัดนู้นเพื่อที่จะอยากได้สมมติอยากได้ผ้าทอยกดอกลำพูนเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปถึงลำพูนเราเอามาให้หมดแล้วแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายด้วยมีผลในการตัดสินใจนะพอลูกค้าก็จะห่างก่อนเลยว่ามีไทยช่วยไทยไหมอะไรเงี้ย
2: ในส่วนของผู้บริโภคนายอภิสิทธิ์รัตนเมธาประสานประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจมาซื้อสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะเลือกซื้อพวงมาลัยและก้านน้ำหอมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดี
4: ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกับของกินมากกว่าก็ซื้อเป็นสินค้าวันแม่ครับซื้อเป็นพวงมาลัยกับเป็นก้านไม้หอมครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจำนวนมากขึ้นแล้ว
2: สำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประชาชนที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ได้พร้อมโพสต์ภาพและคอมเมนต์ในเพจ Facebook OTOP ศิลปาชีพเพื่อแลกรับของรางวัลได้ที่จุดแลกซื้อรางวัลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 20:18 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ไว้วางใจอิหร่านอีกต่อไปเนื่องจากอิหร่านโกหกเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมาโดยตลอดขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างมากจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงปฏิบัติการโจมตีและพยายามคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของอิหร่านที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4,449 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,061 รายซึ่งยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีพุทธศักราช 2,557 ถึง 2,559 เกือบ3เท่านอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนครั้งใหม่ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการระบาดในอดีตขณะที่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมช่วงปีพุทธศักราช2393ถึง2443อยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียสส่งผลให้ซีกโลกเหนือเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งยาวนานและเหตุไฟป่าขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่นายจอห์นเคนเนดีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือผลกระทบรวมกันของภาวะโลกร้อนในระยะยาวกับรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของระบบอากาศที่ความกดอากาศสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดขึ้นสลับกับระบบความกดอากาศต่ำที่นำพาสภาพอากาศเย็นและชื้นกว่าเข้ามาซึ่งแผ่ขยายไปทั่วซีกโลกเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนามที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชหวดเอาชนะโคอี้เย่อซินหูจากแคนาดา 2-0 เซต 6-2 และ 6-4 ทำให้จินนิพามีผลงานชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กำพุทธแชมป์ J30 นนทบุรีสนามแรกเอาชนะนภัสพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำให้ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่นภัสชนะ2แพ้1แมตช์ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการ ซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลาลานาทาราฤดีประเดิมฟอร์มแกร่งเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลียไป2-0เซต7-5และ7-5ด้านมนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวาจากอันดอร่าไป2-0เซต6-3และ6-3สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2ลาลานาและมนัญชยาจะต้องดวลกันเองเพื่อแย่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026หรือ Run for Mom ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะ10กิโลเมตรหญิงณัฐประภัสสีขำกุลนักวิ่งวัย13ปีจากจันทบุรีดีกรีแชมป์รายการใหญ่ Amazing Thailand บุรีรัมย์มาราธอนทำสถิติ40นาทีคว้าแชมป์คนไทยวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ระยะ10กิโลเมตรชายเป็นของอดิศรชูทองที่ทำเวลาไป35นาที56วินาทีขณะที่ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายอนุชาพาดาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที37วินาทีคว้าแชมป์ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายไปครองและแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนหญิงเป็นของอ่อนอนงวงศรที่ทำเวลาไป1ชั่วโมง28นาที43วินาทีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเป็นแคมป์แรกของหลายๆคนในนามทีมชาติเพราะเด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นที่แล้วการไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้
9: เด็กชุดนี้หลายๆคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นเกมที่เราทุกคนสามารถจะได้เรียนรู้จากเกมจริงๆนะซึ่งประโยชน์สูงสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจเกมหรือการเล่นในนามทีมชาติของตัวน้องๆเองก็เป้าหมายสูงสุดก็น่าจะต้องอยากเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะ
8: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในระดับ J ลีก2ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยอิทธิมนทิพเนตรเซ็นสัญญาร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2025ถึง2026ก่อนได้รับโอกาสลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด5นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อิทธิมนยังได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลเพื่อลุยศึกเจลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027ต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
11: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลัก ก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
10: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
9: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
10: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
9: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
10: แม่นๆแล้ว
11: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 น.ถึง3:00 น.สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และก็พื้นที่ภาคเหนือของเรานะครับเนื่องจากว่ามีการแจ้งเตือนเรื่องของฝน60%-70%ของพื้นที่ในทุกวันนะครับยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้ากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้พื้นที่ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากในพื้นที่ของท่านนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดถ้าเขาให้อพยพให้เคลื่อนย้ายก็ต้องรีบดำเนินการนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยก็คือเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ได้หยุดพักผ่อนกับคุณแม่กับครอบครัวก็ได้พาคุณแม่ไปเที่ยวในหลายพื้นที่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแล้วก็ที่สวนพฤกษศาสตร์อำเภอแม่ริมนะครับก็เปิดให้คุณแม่นะครับได้เข้าชมฟรีเช่นกันนะครับรวมไปถึงหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวใน3แห่งนี้อาจจะไปเที่ยวจุดอื่นก็จะได้รับส่วนลดรวมไปถึงพาคุณแม่ไปทานข้าวนอกบ้านนะครับมีกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะครับวันนี้วันแม่แห่งชาติครับ12 สิงหาคม 2569ก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้คุณแม่เฮงเฮงๆร่ำรวยกันทุกคนเลยครับเอาละครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนมาเติมรักให้เต็มหัวใจ กับ2กิจกรรมสุดพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมยกระดับเซลล์บอดแคสต์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างหอกระจายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาติสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
13: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
14: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
13: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
14: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
13: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
14: โอเคร
11: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องสักการะจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน20รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพและศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนงานด้านสาธารณสุขและสังคมพระราชกรณียกิจตลอดพระชนชีพได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างกว้างขวางไปต่อกันที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนมาเติมรักให้เต็มหัวใจกับ2กิจกรรมสุดพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มอบสิทธิพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติให้คุณแม่ชาวไทยเข้าชมฟรีพร้อมชวนร่วมกิจกรรม1ต้นแทนใจให้แม่ตลอดเดือนสิงหาคม2569ณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กับ2กิจกรรมสุดพิเศษได้แก่กิจกรรมที่1วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569มอบสิทธิพิเศษคุณแม่ชาวไทย1ท่านต่อยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนเฉพาะวันที่12สิงหาคม2569เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของคุณแม่ณจุดจำหน่ายบัตรเพื่อแจ้งรับสิทธิ์กิจกรรมที่2 1ต้นแทนใจให้แม่เปลี่ยนความรักที่มีต่อแม่ให้กลายเป็นความทรงจำที่เติบโตเป็นร่มเงาไม้ในสวนโดยเลือกซื้อต้นไม้และนำไปปลูกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พร้อมจัดทำป้ายชื่อผู้ปลูกเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความรักและความผูกพันของครอบครัว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนซื้อกิจกรรมได้ระหว่างวันที่13-30 สิงหาคม 2569นอกจากนี้ภายในร้านจำหน่ายของที่ระลึกยังจัดเตรียมชุดของขวัญวันแม่และชุดเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกซื้อเป็นของขวัญแทนใจช่วงเทศกาลวันแม่อีกด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่081-859-6595ทางนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เร่งแก้ไขปัญหา14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมยกระดับเซลล์บอดแคสต์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างหอกระจายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีครับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนที่มีแนวโน้มตกหนักถึงหนักมากรวมถึงแนวโน้มปรากฏการเอลนีโญเพื่อวางมาตรการรับมือเชิงรุกเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามการแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่ทางลอดและอุโมงค์ด้านการแจ้งเตือนภัยจังหวัดเตรียมนำระบบเซลล์บอดแคสต์มาส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วพร้อมบูรณาการกับหอกระจายข่าวเสียงตามสายและการแจ้งเตือนโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงแม้กรณีระบบสื่อสารขัดข้องนอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานทางหลวงและท้องถิ่นจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณทางลอดเมื่อเกิดฝนตกหนักรวมถึงตรวจสอบเสาไฟฟ้าในจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียแก่ประชาชนโดยการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มจะมีฝนหนาแน่นเพิ่มขึ้นโดยประมาณ60-70%ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะเดียวกันประเทศไทยยังอยู่ในภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนและคาดว่าจะมีแนวโน้มภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2570โดยจะมีแนวโน้มพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2569จึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศปริมาณน้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับทั้งสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งเพื่อสร้างความมั่นใจและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาตินายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการตลาดการใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิดเชียงใหม่มหานครสมุนไพรเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบสมุนไพรของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาเกษตรกรและผู้ผลิตสมุนไพรส่งเสริมภูมิปัญญาและการแปรรูปสมุนไพรมุ่งยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและการผลิตรวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตสมุนไพรยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมสมุนไพรของจังหวัดยุทธศาสตร์ที่3การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพมุ่งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพรวมถึงการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยุทธศาสตร์ที่4การส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติโดยมุ่งพัฒนา ระบบนิเวศและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาล้านนาและแพทย์แผนไทยการวิจัยและการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรโดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินโครงการภายใต้4ยุทธศาสตร์รวม18โครงการงบประมาณ 17,102,600 บาทขณะที่แผนขับเคลื่อนในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2571มีการวางกรอบการดำเนินงานเพื่อสานต่อการพัฒนาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการยกระดับวัตถุดิบและการแปรรูปการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการการพัฒนาตลาดสมุนไพรการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสมุนไพรการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรการส่งเสริมช่องทางการตลาดการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนารวมถึงการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาตินี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
0: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
15: เข้าสู่ช่วงรอบรวดหัวเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะปาไปอู้จากันในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงเจ้าไปปากะปี้อุบลรัตน์ลอยมีอปมช.ของอำเภอแม่แตงตอนนี้อยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
16: จ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีวันแม่นะเจ้าท่านทุกฟังทุกท่านนะเจ้า
15: เจ้า
16: วันนี้หลายๆท่านก็ท่านจะอันปาแม่เนาะออกมากินข้าวออกมาแอวนะเจ้า
15: เจ้า
16: ก็ขอให้ท่านทุกฟังในรายการของเฮาเนี่ยนะเจ้ามีความสุขกับคุณแม่ทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยนะเจ้า
15: เจ้า
16: สำหรับอำเภอแม่แตงเฮานะเจ้าตอนนี้ก็มีก็เรื่องที่เฮาต้องเฝ้าระวังกันเนาะ
15: เจ้า
16: ก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะเจ้าครับดินนะเจ้าดินที่มันเป็นห้องดินสไลด์เน
15: า
16: ะต้นไม้อาจจะหักโคลนเพราะว่าโดนลมหรือดินมันอ่อนมันยวบนะคะ
15: ใน
16: พื้นที่ซ้ำซากเดิมๆพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำลำคลองแล้วก็บ้านเรือนที่เคยมีประวัตินะคะที่เคยโดนน้ำท่วมซ้ำซากมีผลมาใดกับบ้านเขาก็จะท่วมนะก็ใครมีทุกท่านได้เตรียมตัวไว้มันบ่เกิดก็ดีแต่ถ้ามันเกิดมันก็ได้เฮาได้เตรียมตัวไว้ความเสียหายก็เกิดน้อยขึ้นนะเจ้า
15: เจ้า
16: เตรียมเก็บของไว้ที่สูงหรือว่าเตรียมพร้อมอาจจะใส่ลังใส่ของไว้นะเจ้ายกขึ้นไว้ที่สูงเผื่อมันมาเฮาจะได้ลบหนีกันนะเจ้าอันนี้มันเฮาก็ประมาทมาได้เนาะเพราะว่าแม่แตงเฮาก็เคยมีประวัตินะเจ้าก็ต้องรักแห่งที่สำคัญแห่งอันหนึ่งคือต้องคอยฟังข่าวสารนอกจากบอกว่าจะตั้งเสียงตามสายของหมู่บ้านหรือว่าบัตรตั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุนะ
15: เจ
16: ้
15: า
16: หร
15: ือ
16: แม้กระทั่งในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านของอำเภอนะเจ้าก็ช่วงบ้านเรือนที่อยู่มีความเสี่ยงควรจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษกว่าบ้านอื่นแต่บ้านอื่นก็ต้องดูด้วยนะครับ
15: เ
16: ราจะได้รู้เนาะว่าวันนี้มีลมมีฝนก็นะเจ้า
15: เจ้า
16: อันเนี้ยอยากขยันเตือนน้องเพราะว่าโดยเพราะถ้าเฮามาน้ำมาส่วนมากเนาะเก่งกืดหรือเมืองกืดบ้านเฮานะเจ้า
15: เจ้า
16: ก็จะเจอปัญหาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ริมน้ำกืดที่เฮาจบไปแอวแก่กืดอย่างนั้นแถวนั้นน่ะนะเจ้าซึ่งกับบ้านเพิ่นก็อยู่แถวหั้นน้องเพิ่นก็จะคอยเตือนบางทีลงเฟซลงอย่างก็เป็นการสื่อข่าวสารให้หมู่เฮาได้รู้อ่ะเนาะว่าน้ำมาแล้วเนอะหมู่ทั้งหลงก็แน่ท่าล่ะว่าต้องระมัดระวังเห็นไหมเจ
15: ้
16: าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องในอำเภอแม่แตงเขาตัวรวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ลุ่มน้ำเขาลงไปเรื่อยๆเห็นไหมเจ้าอ
15: ัน
16: นี้ก็ฝากตัวจาก
15: เจ้า นอกเหนือจากเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของน้ำเจ้าช่วงนี้พอฝนตกยุงลายก็มาเจ้าไข้เลือดออกเป็นจะไรพ่องเจ้า
16: ไข้เลือดออกก็มีเหมือนกันนะเจ้าในหมู่บ้านของแม่หลวงเองที่อยู่แม่มาลายก็มีพบหนึ่งลายนะ
15: เจ้า
16: ซึ่งตอนนี้ก็ยังบกปนมีระยะของการเฝ้าระวังซึ่งก็ต้องระวังนะเจ้าเพราะว่าถ้ามันมาในชุมชนคือแม่มาลายนี่จะเป็นชุมชนกึ่งเมืองนะเจ้ามันจะเป็นมีตลาดเนาะมีห้างมีธนาคารอยู่ในเขตเพราะฉะนั้นคนทั้งอำเภอถ้าจะมาทำธุระหรืออย่างนี้ส่วนมากก็จะมาซื้อของในการแม่มาลายนะเจ้า
15: เจ้า
16: ซึ่งใครเลือกออกพบในหมู่บ้านเฮาหนึ่งลายนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนตัวนะเจ้าว่าต้องดูแลบ้านจองบ้านหงมีน้ำขังเพราะฝนตกทุกวันต้องหมั่นพอบริเวณบ้านใครบ้านมาเนาะจะหงอสมอฝนเกิดความกระโลกกระล้างตลอดมันก็ไม่ใช่เขาต้องดูแลบ้านเขาก่อนที่อสมอฝนไปน้ำฝนไปกระตุ้นหงเขาได้หูขีนะ
15: จ
16: ๊ะ
15: เจ้า
16: ช่วยกันดูความสะอาดดูไอ้น้ำขังมันน้อยเดียวยงใครได้นะ
15: จ
16: ๊ะอันนี้ฝากก็แม่พี่น้องจะไปลืมเพราะว่าฝนมันตกทุกวันนะจ๊ะฝากด้วย
15: เจ้าวันนี้แม่แตงมีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติพ้องกับเจ้าม
16: ีเจ้าก็มีที่อำเภอแม่แตงเขาเนาะเขาก็จัดกิจกรรมวันแม่เนาะมีพระสงฆ์มาตักบาตรนะจ๊ะเขาไปตักบาตรอาสาพระสงฆ์นะจ๊ะแล้วก็มีการทำบุญกับที่อำเภอซึ่งมีหน่วยงานราชการทั้งประชาชนนะจ๊ะแล้วก็มีจิตอาสาพัฒนาแต่ละหมู่บ้านนะ
15: จ
16: ๊ะที่ทำเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลนะแต่พระพันปีหลวงของเราตัวนะ
15: เจ
16: ้
15: า
16: ซึ่งก็แต่ละหมู่บ้านก็จะมีการพัฒนาหมู่บ้านเนาะยงตักหญ้าของแล้วแต่ว่าหมู่บ้านไหนบางหมู่บ้านที่อยู่ในที่แหล่งน้ำก็จะมีการขุดหลอกหรือว่าทำขึ้นน้ำมันไหลสะดวกเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะ
15: เจ
16: ้
15: า
16: อ
15: ัน
16: นี้ก็ได้ประโยชน์เจ้า
15: เจ้าอันวันนี้ขอบคุณจัดนักเลยเจ้า
16: เจ้า
15: เจ้าสวัสดีสวัสดีเจ้า
16: เจ้าน
15: ี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรั้วทั่วเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพูกจะพาไปอู้จากันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้า
12: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าว
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมมือ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
20: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
21: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหารือร่วมกับ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
22: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งร่วมกับผู้แทน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอุทัยธานีโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งด้านกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของการประปาเพื่อรับมือสภาวะอากาศผันผวนจากเอลนีโญและกำชับให้มีการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เตรียมตัววางแผนเดินทางได้ปลอดภัยพร้อมย้ำว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต้องทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสิ่งของและทรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดหรือระดับภูมิภาคได้ทันทีตามแนวคิดการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
18: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน
23: นายพิเชษฐ์โคภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูเพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารครูและทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำแนวทาง All for Education ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตได้เต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
18: ประชาชนเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างคึกคักยอดขายรวม4วันกว่า310ล้านบาท
24: บรรยากาศวันที่5ของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่มากับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้4วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า310ล้านบาทโดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด5ลำดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่และสมุทรปราการ สำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจะจัดขึ้นถึงวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและร่วมเลือกซื้อชมช็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนันทิกากิตตาโลรายงาน
18: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ

93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
7: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ประชาสัมพันธ์

0: หน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
2: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
1: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM9

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยสบท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้เราเจอกันในวันที่12สิงหาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันพุธกลางสัปดาห์นะครับถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเมื่อเช้าก็มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรกันในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเอี่ยวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปร่วมด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่อยกลับมาพูดกลับมาเล่านะครับวันแม่แห่งชาตินะครับเอี่ยวสุรชัยก็ขอให้คุณแม่ทุกคนนะครับได้มีความสุขนะครับอ่ะถ้าใครได้ยินนะใครที่เป็นแม่แล้วจะได้ยินหรือไม่หรือไม่ได้ยินก็ตามนะครับก็ส่งความสุขส่งความปรารถนาดีไปให้ทุกคนเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้หลายๆคนอาจจะพาคุณแม่ไปทานข้าวนะครับคุณแม่อาจจะพาลูกไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะครับไปพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ลุยงานกันต่อนะฮะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ในวันนี้เรามาเริ่มกันที่ลักษณะอากาศของบ้านเรากันก่อนนะครับภาคเหนือบ้านเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศเมียนมาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะที่ที่มีฝนตกลงมาค่อนข้างมากนะช่วงบ่ายเมื่อกี้เนี่ยแถวบ้านเอี่ยวสุรชัยนะครับสักบ่ายสามโมงกว่าๆโอ้โหฝนเทกระหน่ำลงมาเลยนะครับตกเยอะจริงๆนะเอี่ยวสุรชัยกำลังตัดหญ้าบริเวณบ้านอยู่เลยนะครับ เห็นว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยหญ้ามันขึ้นเร็วๆนะครับช่วงบ่ายๆไม่ได้มีภารกิจใดๆนะครับก็มาทำภารกิจส่วนตัวนี่แหละนะครับใช้เครื่องเล็มหญ้านะก็เล็มหญ้าแถวๆบ้านเนี่ยนะครับก็ไม่ทันจะเสร็จนะเนื่องจากมีฝนตกลงมามากเหลือเกินนะครับมันใช้ไฟฟ้าเราก็กลัวหยุดก็หยุดนะครับตกมาแรงมากนะครับเอี่ยวสุรชัยไม่รู้จะทำอะไรก็หยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายมุมต่างๆของบ้านนะทำเป็นคลิปวิดีโอเล่นนะฮะมันก็เพลินไปอีกแบบนึงนะครับช่วงที่มีฝนตกเนี่ยมันชุ่มมันฉ่ำเนาะแล้วก็มีความเขียวขจีรู้สึกว่าต้นไม้ใบหญ้าต่างๆมันจะชอบน้ำฝนนะครับแต่ว่าอย่าตกมาเยอะนะถ้าตกมาเยอะเนี่ยพี่น้องที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับก็อาจจะใจไม่ค่อยดีนะตกมาพอประมาณก็แล้วกันนะครับหรือว่าตกมาเบาๆตกมาเรื่อยๆก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับช่วงเย็นวันนี้นะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์บอกว่าบ้านเราเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะลดลงจากวันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับด้วยความห่วงใยกันจากรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเอาละช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆนะครับมีเพลงกลิ่นอายของเมืองเหนือกลิ่นอายของวัฒนธรรมของเชียงใหม่บ้านเราให้ได้ฟังกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้เป็นเพลงสบายๆก็แล้วกันเนาะยามพักผ่อนยามค่ำคืนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ลำพูนอยู่ลำปางหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงหรืออาจจะเป็นต่างประเทศต่างจังหวัดก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังนะครับทาง NBT Plus ได้นะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันของกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันแม่แห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้จัดขึ้นที่พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจและประชาชนครับได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ด้วยนะครับเอียวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปร่วมนะครับร่วมฟังเทศฟังธรรมในพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่เข้าร่วมพิธีครับได้ร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหลังจากนั้นก็ได้จุดเครื่องทองน้อยเครื่องสักการะแล้วก็พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีก็ได้ถวายเครื่องทยธรรมมีการกรวดน้ำก่อนที่จะนำผู้ที่เข้าร่วมพิธีเนี่ยนะครับมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปนะครับเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475นะครับทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมอาชีพศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนงานด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์พระราชกรณียกิจตลอดพระชนชีพก็ได้สร้างคุณประโยชน์แก่พระสกนิกรชาวไทยอย่างกว้างขวางนะครับวันนี้แม้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วนะครับแต่เราชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับก็ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็ได้มีการทำบุญทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันนะครับอ่ะไปฟังเพลงกันก่อนนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะครับระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งครับ

ครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ขอให้มีความสุขในยามค่ำคืนนะฟังเพลงในยุค90นะครับเน้นหนักที่90เนาะสมัยเอี่ยวสุรชัยเป็นวัยรุ่นนะครับหลายๆคนเนี่ยจะอินกับเพลงในตอนนั้นนะครับแต่ว่าพอมาเปิดฟังตอนนี้หลายๆคนบอกไม่อินละนะฮะตอนนั้นโอ้โหน้อยกำลังจีบสาวหรือว่าสาวๆก็อาจจะกำลังจีบหนุ่มแอบชอบหนุ่มนะครับแต่พอกลายเป็นว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับไม่อินกับเพลงนั้นแล้วโอ้โหนะตอนสมัยนั้นนะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเนี่ยอะไรก็รู้สึกอินเลิฟนะครับบางเจอบางเพลงก็รู้สึกเศร้าๆเหมือนคนอกหักทำไมเพลงนี้มันตรงกับใจเราจังเลยตรงกับตัวเราจังเลยนะครับแต่ตอนนี้นะฮะไม่น่าเชื่อนะพอได้มาเป็นแฟนแล้วจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับท่านผู้ฟังครับหรือว่ายังเสมอต้นเสมอปลายนะคนที่เสมอต้นเสมอปลายก็อาจจะยังคงอินกันอยู่กับแต่ละเพลงที่เอี่ยวสุรชัยได้เปิดไปนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่อินเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับพูดเล่นนะครับก็ขอให้มีความสุขนะเพลงทุกเพลงก็หวนรำลึกถึงวันชื่นคืนสุขนะครับวันที่หลายๆคนมีความทรงจำนะครับขอให้รำลึกนึกถึงผ่านบทเพลงที่มอบให้ได้ฟังในรายการนี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้ปิดกิจกรรมสมาธิเสริมคุณธรรมนำชีวิตสู่สมดุล นะครับมีผู้ผ่านการฝึกอบรมตลอดโครงการเนี่ย800คนจาก5รุ่นด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับรองผู้ว่าศิวธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติตนแก่ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล นะครับกิจกรรมสมาธิเสริมคุณธรรมนำชีวิตสู่สมดุล นะครับโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวัดร่ำเปิงตะโปธารามนะครับแล้วก็มีภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะส่งเสริมพี่น้องประชาชนบุคลากรจากหลายภาคส่วนได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาจิตใจผ่านกระบวนการการทำสมาธิเสริมสร้างสติปัญญาแล้วก็ความรอบคอบนะครับก็จัดมา5รุ่นแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเวลา2วัน3คืนรุ่นที่5เป็นรุ่นสุดท้ายมีผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติกว่า120คนนะครับในขณะที่ทั้ง5รุ่นเนี่ยมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเนี่ย800คนนะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญในความเพียรพยายามในการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติสมาธิด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับมีอีกเรื่องนึงถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับน้องๆ นะครับหรือว่าพี่คนโตม.1ถึงม.3นะครับเรื่องของนมโรงเรียนครับเมื่อครม.มีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1ถึงม.3โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอนะครับโดยโครงการเนี่ยก็เพื่อที่จะให้นักเรียนระดับม.ต้นนะครับจำนวน 582,000 กว่าคนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในครอบครัวที่อาจจะมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจนะครับได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับวัยที่จะกำลังเติบโตเนี่ยนะโดยปกติแล้วเนี่ยโครงการนมโรงเรียนเนี่ยจะถึงแค่ประถมศึกษาปีที่6นะครับนะม.1 ถึงม.3 จะไม่ได้รับการจัดสรรแล้วนะครับแต่ว่าการดำเนินการต่อไปข้างหน้านี้นะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนที่จะจัดส่งนมให้กับเด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายน2569นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าม.ต้นเนี่ยร่างกายมันกำลังเจริญเติบโตเนาะถ้าเขาได้ดื่มนมนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเล่าสู่กันฟังนะในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวมีหลากหลายเรื่องราวมาพูด

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรามีนัดเจอกันที่นี่นะทางสวท.เชียงใหม่นะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดราชการแต่ว่าเอี่ยวสุรชัยก็ไม่ได้หยุดจัดรายการนะครับยังคงอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวเรื่องเล่ามาพูดมาคุยให้ได้ฟังกันสลับกับเพลงเพราะๆนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผู้ว่ารัฐพลนราดิศรครับผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปดูการระบายน้ำออกจากแม่น้ำปิงแถวๆตัวเมืองเชียงใหม่นะครับที่เขามีการเปิดบานระบายน้ำท่าบางตาล6บานเลยเนี่ยนะฮะก็ถือว่าน้ำไหลได้เร็วขึ้นนะครับโดยนายรัฐพลนราดิศรนะครับไปดูที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีผอ.ชลประทานที่1แล้วก็ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่และฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับชลประทานเนี่ยได้มีการเปิดประตูทั้งหมด6บานนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารประตูระบายน้ำ279ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าติดตามควบคุมประตูระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งการ IoT นะครับแบบอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับหากกระแสไฟฟ้าขัดข้องก็จะมีระบบควบคุมโดยเจ้าหน้าที่นะฮะได้ทันท่วงทีหายห่วงนะครับเขาก็กำลังมีการบริหารจัดการน้ำกันนะครับพอเราเร่งระบายเนี่ยนะครับมันก็จะพร่องน้ำลงไปนะทางใต้ของน้ำปิงนะครับไปสู่นู่นแหละทะเลสาบดอยเต่านะครับเข้าสู่เขื่อนภูมิพลนะฮะก็สามารถบริหารจัดการน้ำลงไปได้นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะที่เขามีการขุดลอกแล้วก็รื้อฝายสามแห่งเนี่ยฝายเดิมฝายดั้งเดิมสมัยก่อนนู่นนะครับพอมีการขุดลอกเนี่ยร่องน้ำมันก็ลึกขึ้นนะครับมันก็ระบายน้ำได้ดีขึ้นนะความชันของน้ำหรือว่าระดับของน้ำต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ไหลได้โฟลว์ขึ้นนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านผู้ฟังครับนะเดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่มันเป็นฝายดั้งเดิมสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนมันใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ว่ามาถึงสมัยนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบกันไปนะครับตามเทคโนโลยีนะครับตามยุคตามสมัยนะก็คิดว่าช่วงนี้ไม่มีปัญหากระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาก็ไล่หลังมาทุกที่ทุกทีแล้วนะครับเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยนะปุ๊บปั๊บก็จะถึง1ชั่วโมงกันแล้วนะครับได้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยให้ได้รับฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับไปติดตามในเรื่องของการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เป็นกระแสข่าวกันโอ้ยสารพัดสารเพนะครับเอาเรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรักษาการอธิบดีสถนะครับส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะฮะกำชับทั่วประเทศเลยนะครับว่าจ้างเหมาบริการต้องไม่เปิดทางให้กับผู้ที่มีพฤติกรรมทุจริตนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีกลุ่มคนที่ทุจริตเนี่ยยังคงรับราชการอยู่นะครับเขาก็บอกว่าต้องให้รีบเอาออกจากราชการกำหนดภายใน31สิงหาคม2569นี้นะครับหลายๆคนเก็บตัวเงียบนะครับหลายๆคนชิงลาออกไปก่อนก็มีนะครับแต่ทีนี้ยังมีอีกหลายคนเนี่ยก็ยังอยู่นะฮะยังไม่ได้ลาออกทางสถก็มีการกำชับทั่วประเทศเลยนะครับว่าก็จะต้องกำหนดวันที่ให้เขาพวกที่มีรายชื่อในการทุจริตมีการแก้คะแนนเนี่ยนะครับได้ออกจากราชการนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าตำแหน่งว่างอยู่เนี่ยนะครับจะต้องจ้างเหมาบริการคนมาทำแทนเนี่ยนะเขาก็บอกว่าอย่าได้ไปจ้างคนที่ทุจริตในการสอบท้องถิ่นกลับเข้ามาทำงานอีกเด็ดขาดเพราะว่าเขาทุจริตไปแล้วนะครับก็ต้องจ้างคนอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็แจ้งไปทั่วประเทศเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ โดยรองเซมเบ้นะครับรองนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็ย้ำว่าการจ้างเหมาบริการต้องรอบคอบไม่ควรจ้างคนทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบมาทำงานนะครับต้องคำนึงถึงความสุจริตความเหมาะสมแล้วก็ความโปร่งใสนะฮะต้องติดตามกันต่อไปว่าจะอย่างไรนะครับคนที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้องนะครับโดยการทุจริตก็ไม่สมควรที่จะต้องอยู่ในราชการนะครับเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทุจริตอื่นๆอีกนะฮะเพราะว่าเคยทุจริตเข้ามาและเชื่อว่าต้องเข้ามาทุจริตถอนทุนคืนแน่ๆนะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของการทุจริตเนี่ยโยงไปที่มิจฉาชีพอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับเตือนภัยนะครับก่อนที่จะซื้อสินค้านะทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูงเนี่ยนะครับบางทีเราเห็นในรูปเนี่ยมันสวยมันงามนะแต่ว่าพอสั่งซื้อมาไม่ได้ของก็มีนะครับหรือว่าได้ของไม่ตรงปกนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ขายโดยตรงกับทาง Facebook หรือว่าออนไลน์เว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่นะที่มันไม่มีกระเป๋าเงินกลางของแพลตฟอร์มเขาเนี่ยนะครับปกติเราซื้อของผ่านออนไลน์หลายๆร้านเนี่ยนะครับหลายค่ายเนี่ยนะเราไม่ได้จ่ายเงินไปให้กับคนขายโดยตรงนะจะจ่ายเงินให้กับเจ้าของแพลตฟอร์มก่อนเอาไปกองไว้ตรงกลางนั้นก่อนจนกว่าเราจะได้รับสินค้าพึงพอใจในสินค้านะฮะก็กดว่าได้รับของแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเจ้าของแพลตฟอร์มก็จะโอนเงินให้กับผู้ขายอีกทีนึงนะครับแต่ว่าการที่ซื้อโดยตรงกับคนขายนะไม่มีกระเป๋ากลางแบบนั้นเนี่ยนะครับอาจจะโดนหลอกได้ง่ายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีคนซื้อเฟอร์นิเจอร์นะซื้อแบบออนไลน์เนี่ยนะครับโดนหลอกไปแล้วเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อนะฮะต้องตรวจสอบให้ดีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ฝากเตือนกันมานะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเวลาหมดเวลาเสร็จแล้วนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้3 ทุ่มเรากลับมาติดตามกันใหม่นะครับก็ขอให้นอนหลับพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับเติมพลังกันให้เยอะๆพรุ่งนี้ลุยงานกันต่อเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงคืนนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับชลธรจันยาครับกรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมาม
4: ีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติชวนทำความรู้จักพระราชบัญญัตินมผงช่วยปกป้องทารกจากการตลาดและโฆษณา
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเนื่องจากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองทั้งนี้ผลสำรวจอนามัยโพกลุ่มตัวอย่าง874คนพบว่ามีเพียงร้อยละ 21.74 ที่เข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช2560หรือพรบ.นมผงอย่างชัดเจนขณะที่ร้อยละ 76.54 เข้าใจถูกต้องว่ากฎหมายมีเป้าหมายคุ้มครองเด็กจากอิทธิพลทางการตลาดลดการโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ร้อยละ 57.44 มองว่ากฎหมายส่งผลดีต่อสุขภาพเด็กและครอบครัวและกว่าร้อยละ73เห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สะท้อนความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเด็กได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดจากนมแม่หรือหม่นอุดมพรรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนราธิวาส
8: พลโทนรทิพย์ภุยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ที่โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยทหารนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มี35แห่งภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและร้านค้าเครือข่ายรวม80บูธพร้อมกิจกรรมบนเวทีอาทิการประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอนาซีสนอกจากนี้วันที่14สิงหาคมจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้าย IEA กล่าวเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6,300,000 บาร์เรลต่อวัน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงดวงใจกับความรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ค่ะณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Nevermind the H.M. Blues และดวงใจกับความรักในภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะแต่คืนนี้เพลงดวงใจกับความรักจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

พลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักที่จบไปนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้ฟังคะวันที่12สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะคะก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับแม่2เพลงคือเพลงมารดาสดุดีเพลงนี้คุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องและก็มีการบันทึกเป็นแผ่นดิบเอาไว้เมื่อวันที่13เมษายนปี2500ค่ะอีกเพลงหนึ่งคือแม่วันนี้ฟังจากการขับร้องของคุณวรนุชอารี1

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงมารดาสะดุดีและแม่ชุดต่อไปฟังทำนายฝันโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูวรนุชอารีค่ะคุณสมศักดิ์และครูธนิพลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้เรือเร่เรือรักคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเป็นผลงานคณะศิษย์จามอนค่ะและดาวในใจคุณวรนุชขับร้องกับสุนทราภรณ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ราได้ฟังเสียงของคุณวรนุชอารีขับร้องคู่กับนักร้องชาย3ท่านจบไปแล้วนะคะฟังคุณมาริสาอมาตยกุลในเพลงกลางวันจันจากครูแก้วแต่งคำร้องเพลงนี้นะคะส่วนทำนองเป็นของครูเวศค่ะต่อได้คุณยันยงเสลานนท์ผลงานของทาตรีและครูเอื้อเพลงเงาส่วนเพลงที่3รอดูใจจากการขับร้องของคุณอ้อยอัชรานะคะทาตรีแต่งคำร้องปลุกเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วนะคะกลางวันจันจากเงาและรอดูใจคราวนี้จะฟังคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์เพลงแรกคือตะวันยอแสงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นการบันทึกเป็นเทปคาสเซ็ตไว้นะคะเสียงก็จะไม่สมบูรณ์เพลงที่สองคุณโฉมฉายอรุณฉานค่ะเพลงวาสิทธีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะตามข้อมูลก็บอกว่าเป็นเพลงจากละครเรื่องกามนิตแสดงที่ศาลาเฉลิมไทยปี2494ต่อมาปี2504ก็แสดงทางช่อง4บางขุนพรหมและคุณชวีช่วงวิกขับร้องแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกเสียงคุณโฉมฉายมาขับร้องในภายหลังนะคะเพลงที่3ห้วงพวังคุณกมลโลกกลินขับร้องไว้ค่ะผลงานของคุณนิพนธ์วรรณพินทุและครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยตะวันยอแสง

สุดท้ายนะคะก่อนจะไปฟังข่าวฟังคุณเลิศและคุณศรีสุดาเพลงแอวสาวอีสานคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้พี่รักจริงคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณมาริสาค่ะก็เป็นผลงานของคุณสมศักดิ์และคุณธนิตเช่นเดียวกันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้แต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
6: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตว่าตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่พรุ่งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและหากภัยอันตรายสิ้นสุดแล้วและยังใช้อาวุธต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีพยานอันตรายใกล้จะถึงและการตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิป้องกันตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมคำชับห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว
7: นางอัญชลีวณิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คนแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าพัฒนาสตรีเพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจครัวเรือน ที่มั่นคงและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
8: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจ.ชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนสำหรับเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไปตามถนนเพชรเกษมและสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาหญ้ารวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ที่จบไปนั่นคือเพลงภาพพระพันปีโดยคุณอิสริยาคูประเสริฐค่ะต่อได้เพลงภาพเธอโดยคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

เพลงภาพเธอจากละครเรื่องอนุภาพพระขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจบไปแล้วต่อได้เพลงเกี่ยวกับแม่สองเพลงค่ะเพลงแรกอ้อมอกแม่โดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรอมรวรรณเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเพลงที่สองแม่คุณรวงทองทองร่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

พลงเกี่ยวกับแม่เนื่องในวันแม่สองเพลงจบไปแล้วคืออ้อมอกแม่และแม่ต่อไปชุดต่อไปเป็นเพลงคู่บ้างนะคะรักฉันนานๆคุณนฤทธิ์อารีและคุณนันทาปีตะนิรภลินบันทึกเสียงคู่กันไว้เป็นคู่แรกเมื่อปี2497ผลงานของประกอบเกตกุดีค่ะต่อได้รักชั่วฟ้าคุณชรินทร์นันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3รักชั่วชีวิตคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณเสารีภกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติประพันธ์ร่วมกัน

0: จบไป3เพลงแล้วนะคะรักฉันนานๆรักชั่วฟ้าและรักชั่วชีวิตช่วงต่อไปพบกับศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมตยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เพลงจีนเพลงนี้ชื่อว่าเกาซันชิงในวงเล็บว่าอาลิซานนะครับเป็นเพลงที่ร้องโดยดาราภาพยนตร์ฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่ามิสคูมี่เพลงที่ชื่อว่าเกาซันชิงเนี่ยครับเป็นเพลงที่มาจากภาพยนตร์จีนเรื่องเซียวหยุนเซียซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนะครับสมัยก่อนนี้คนไทยเราชอบไปเชิญดาราภาพยนตร์จีนดารานักร้องจีนเข้ามาเล่นหนังในเมืองไทยแล้วก็ท่านเหล่านี้บางทีก็มาจากไต้หวันบางทีก็มาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็มาโด่งดังในประเทศไทยด้วยจึงมีมิสโน่นมิสนี่เข้ามากันเต็มไปเลยในระยะหนึ่งแล้วก็นักร้องอย่างคุณสุเทพวงศ์คำแหงก็ประกบคู่ร้องกันนะครับบางทีก็เล่นหนังด้วยกันเลยก็มีนะครับเราก็มีสุภาพสตรีมาท่านหนึ่งคนไทยเรียกว่ามิสคูมี่มิสคูมี่นะครับแต่แท้จริงๆเนี่ยชื่อจริงๆเขาก็คือมิสกู้เมย์นะฮะบางทีอ่านว่ากู้เมย์นะครับซึ่งก็เป็นชื่อแท้ๆของเขาแต่พอมาเป็นร้องเพลงฝรั่งเขาก็ใช้ชื่อว่ามิสคูมี่นะครับเป็นคนเสียงเพราะมากครับร้องเพลงระดับเสียงซูปราโนได้เลยทีเดียวแล้วก็มาถึงเมืองไทยเธอก็มาร้องเพลงอัดเป็นเสียงไว้ด้วยเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งครับและเพลงที่เรารู้จักกันดีก็คือเพลงนี้ครับเกาซันชิงบางทีเราอาจจะเรียกขานชื่อเพลงนี้กันอีกชื่อหนึ่งว่าอาริซานตะกูเหนียงเมซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองของไต้หวันหมายความถึงผู้หญิงสาวสวยแห่งเขาอาริซานนะครับเพลงนี้เนื้อร้องเนี่ยครับทั้งคุณสุพจน์และผมไม่มีทางที่จะแปลได้เลยเพราะเราไม่รู้ภาษาจีนนะครับก็ได้ความกรุณามาจากคุณประพลเยี่ยมธงชัยได้ถอดความออกมาว่าหญิงสาวอาริซานสวยน่ารักนุ่มนวลประดุจสายน้ำชายหนุ่มอาริซานก็แข็งแรงดุจขุนเขายอดเขานั้นทอดยาวด้วยพันพฤกษ์สีเขียวขจีแล้วก็มีลำธารน้ำสีฟ้าครามทอดไปหญิงสาวและชายหนุ่มจะไม่มีวันแยกจากกันฉันใดก็เสมือนหนึ่งน้ำใสไหลเวียนรอบเขาเขียวคลอเคลียกันไปประดุจเช่นเดียวกันนั้นก็แปลได้เพราะมากครับเรามาฟังต้นฉบับเดิมที่มิสคูมี่ร้องไว้นะครับเพลงชื่อเกาซันชิงหรืออาลิซานครับเชิญฟังครับ

นั่นก็เป็นเสียงของมิสคูมี่นะครับในเพลงชื่อเกาฉันชิงจากภาพยนตร์เรื่องเซียวหยุนเสี้ยนะครับซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนั่นครับเป็นเพลงที่ร่าเริงเพลงหนึ่งทีเดียวแล้วก็คุณคูมี่เธอก็ร้องไว้เพราะนะครับทีนี้เพลงนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็ร้องกันในครับที่คนจีนคนไต้หวันมาเที่ยวคืนกันนะครับแล้วก็ถูกแปลงมาเป็นภาษาไทยนะครับนี่ก็มีนักร้องหญิงอยู่คนหนึ่งครับซึ่งเกิดมาในครอบครัวไทยผสมกับจีนแล้วก็ร้องเพลงเสียงเพราะเป็นเสียงนกคิริบูนสาวเจ้าเสน่ห์ทีเดียวนะครับเธอเพลงนี้ก็คือคุณรินจงบุญนาการินนะครับเธอเริ่มต้นร้องเพลงอยู่ในสมาคมจีนซึ่งคุณรินจงบอกว่าเขาเรียกเพลงขอทานที่จริงไม่ใช่ครับเป็นเพลงที่ร้องเพื่อจะขอรับเงินบริจาคเพื่อจะไปช่วยคนนะฮะคุณรินจงร้องมาตั้งแต่ยังเด็กตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆจนทั้งในสุดเนี่ยก็ได้บันทึกแผ่นเสียงแล้วก็มีคนรู้จักเธอมากทีเดียวว่าเป็นคนเสียงเพราะร้องเพลงได้สองภาษาทั้งภาษาไทยภาษาจีนอย่างน่าฟังยิ่งก็ได้นำเอาเพลงเมื่อสักครู่นะครับมาร้องเป็นภาคภาษาไทยโดยให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักคู่ฟ้าใครล่ะเป็นคนที่แปลงเนื้อมานะครับผู้แปลงมาก็คือผู้ใช้นามปากกาว่าสนิทสอเป็นชาวเมืองเชียงใหม่นะครับในประวัติว่าเกิดที่ตลาดบัวรถทีเดียวคุณพ่อคุณแม่ขายเครื่องสังขพันธ์แล้วก็เรียนหนังสือที่โรงเรียนคำเที่ยงคุณสนิทสอนั้นเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2467เรียนโรงเรียนมีชื่อทั้งนั้นเลยในเชียงใหม่เช่น Prince Roy โรงเรียนยุพราชนะครับแล้วก็เป็นครูมาระยะหนึ่งแล้วก็เข้าทำงานที่ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่จนทั้งได้เป็นผู้จัดการที่ลำพูนหลังจากนั้นก็ออกจากราชการไปทำงานโรงพิมพ์อยู่พักนึงแล้วก็กลับมาทำงานออมสินใหม่ครั้งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครตรงนี้สิครับจุดเหตุสำคัญทีเดียว2503ได้มาพบกับครูสมานกัญจนาผลิตและคุณเล็กชอุ่มงามก็เกิดวงดนตรีธนาคารออมสินนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นคุณสนิทสอก็เลยแต่งเพลงให้กับวงดนตรีธนาคารออมสินจังหวัดเชียงใหม่มีเพลงเพราะๆเยอะครับเป็นเพลงเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ทั้งนั้นเลยได้มาร่วมมือกับครูสมานกัญจนาผลิตและคุณเล็กชอุ่มงามตรงนี้ครับทำให้เกิดเพลงต่างๆขึ้นมากมายแล้วก็แปลงเพลงเมื่อสักครู่นะครับที่มิสกุมีร้องนะครับออกมาเป็นเพลงไทยสากลชื่อรักคู่ฟ้าให้คุณรินจงบุญนาตรินร้องเชิญฟังครับคุณจงร้องได้เพราะทีเดียวครับเชิญฟังครับ

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้ต่อได้เสียงของคุณชาญเย็นแขในเพลงสามหัวใจผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันคุณเพ็ญแขกรจารึกค่ะรอยเสน่หาลุสไลไกรเลิศแต่งนะคะเอาทำนองมาจากเพลงจีนกลางและใจเป็นห่วงโดยครูล้วนควันธรรมผลงานของครูล้วนเองค่ะ

Delta. สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้ฟังวนาสวัสดิ์หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติครุสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะและจำใจจำจากคุณชาถนัดศรีบันทึกเสียงกับคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์นะคะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนออัสลายนะสูตรเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าอัสลายนะมานพเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์รู้ถึงการดูลักษณะการทำพิธีกรรมต่างๆเป็นผู้ที่พราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ยกย่องด้วยได้รับการชักชวนชี้ชวนจากเหล่าพราหมณ์อื่นๆเพื่อจะให้ไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นมักจะสอนว่าคนเราทำความดีก็ได้ดีทำความไม่ดีมันก็มีความไม่ดีเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับชาติกำเนิดถ้าชาติกำเนิดดีทำไม่ดีมันก็เป็นคนไม่ดีนั่นแหละถ้าชาติกำเนิดมาไม่ดีต่ำต้อยแต่ถ้าได้ทำความดีแล้วความดีมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นพราหมณ์ในสมัยนั้นท่านผู้ฟังก็ไม่พอใจไม่แฮปปี้ในการสอนแบบนี้เพราะว่าวรรณะพราหมณ์เท่านั้นที่จะถือว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาดดีเยี่ยมวรรณะอื่นนี่ไม่ดีไม่เท่าก็จึงไปโต้วาทะกันมีหลายกลุ่มท่านผู้ฟังที่ไปทำแบบนี้กลุ่มนี้อยู่เมืองนี้ก็ไปโต้กับพระพุทธเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งก็โต้กันไปในวาระนั้นกลุ่มพราหมณ์กลุ่มนั้นก็ชักชวนอัสลายนะมานพนี่แหละไปเพื่อที่จะเป็นผู้นำในการที่จะโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายถึงเรื่องของวรรณะที่ไม่ว่าจะเป็นวรรณะไหนก็สามารถทำดีหรือทำไม่ดีได้แล้วก็มาถึงเรื่องของปัญญาความรู้แล้วก็มาถึงเรื่องของคุณธรรมที่ว่าถ้ามีคุณธรรมดีมันดีกว่าปัญญาความรู้หรือว่าใช่กำเนิดนั้นๆจนทำให้อัสลายนะมานพนี้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยคือไปไม่เป็นต้องเก้อเขินนิ่งเงียบคอตกซบเซาอยู่แล้วก็ได้อธิบายถึงวรรณะสี่จำพวกในอดีตแล้วก็ฤาษีที่ชื่อว่าอาสิตาดาบทในตอนท้ายนั้นมีความน่าสนใจมากทุกฟังเรื่องราวในอดีตเป็นมาอย่างไรและในตอนใต้ของรายการก็มีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเป็นเรื่องราวของพราหมณ์ที่ชื่อว่าเอสุการีมีอุปมาอุปไมยที่เปรียบเหมือนกับไฟที่จุดขึ้นมีเปลวมีสีมีแสงสว่างไม่ว่าจะจากเชื้อคือไม้อะไรต่างก็เป็นไฟเป็นเปลิงขึ้นได้เหมือนกันแล้วยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าปฏิบัติมาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างสามารถที่จะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่มีการบรรลุธรรมเป็นที่สุดจบได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยอัสลายนะมานพมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่401อัสลายนะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแล
พราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างกรณันพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดกันว่าว่าพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกใครหนอจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ก็สมัยนั้นมานพชื่ออัสลยนะอาศัยอยู่ที่กรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกนศีรษะนับแต่การเกิดได้16ปีคือมีอายุ16ปีเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษก็พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงคิดกันว่าก็อัสลยนะมนุษย์ผู้นี้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มชำนาญในคัมภีร์โลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเขาจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แน่ลำดับนั้นพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปหาอัสลยนะมานพถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่ออัสลยนะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดอัสลยนะมานพจึงได้กล่าวกับพวกปราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสลยนะมานพว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกพ่อจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออัสลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วในครั้งที่สองอัสลยนะมานพก็ได้กล่าวกับพวกปรามเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สามพวกปรามเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสลยนะมานพว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่อจงเข้าไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดก็พ่ออัสลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วพ่ออัสลยนะอย่ายอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่รบเลยเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้อัสลยนะมานพจึงได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจะไปตามคำของท่านทั้งหลายตอนเรื่องวรรณะสี่จำพวกลำดับนั้นอัสลยนะมานพพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระสายพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า
วรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมก็ในเรื่องนี้ท่านพระสมณโคดมได้กล่าวไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสสลายนะก็นางพราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างตั้งครรภ์บ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างก็ปรากฏอยู่กว่าพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้

ก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกะหรือแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือ1วรรณะเจ้าและ2วรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าอัสสลัยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าเคยฟังความข้อนั้นมาคือในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือวรรณะเจ้าและวรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสได้เป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าอัสสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพรามทั้งหลายผู้ที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวรรณะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมอัสสลัยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวรรณะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามอย่างนี้ว่าอัสสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรกษัตริย์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิก็ไปหลังจากการตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวรรณะสูตรเท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นจนมีมิจฉาทิฐิภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตแม้พราหมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้แพทย์แม้สูตรที่เมื่อทำอย่างนั้นเมื่อภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพรามทั้งหลายผู้ที่ยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐสุดคือพรามเท่านั้นวรรณะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมอัสสลัยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรวรรณะพราหมณ์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือสูตรไม่เป็นอย่างนั้นหรือพระสารยนามานพจึงได้ทูลตอบว่าข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระกรดมก็แม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้เว้นการจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เว้นการจากการประพฤติผิดในกามเป็นต้นหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะทั้งสี่ที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมดอาศัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพวกพราหมณ์ที่ยังกล่าวอย่างนี้ว่าวันนักที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนักอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมท่านพระกรดมกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้แหละว่าวันนักที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนักอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าอาสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในประเทศนี้พราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคดมก็ในประเทศนี้แม้กษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็สามารถทำได้แต่จริงในประเทศนี้แม้วรรณะทั้งสี่จำพวกก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้ทั้งหมดอาศัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนาอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอาศัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้กษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรือข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ก็ย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะสี่จำพวกก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้ทั้งหมดอาศัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอาศัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะพึงทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สน
ไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถคนเทขยะมูลฝอยบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นอัสสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นได้เท่านั้นหรือเป็นไฟที่มีเปลวมีแสงมีความสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เท่านั้นหรือส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถที่จะทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลซึ่งถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีความสว่างสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เหมือนไฟที่บุรุษเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ได้เหมือนกันสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จท่านพระโคดมแท้จริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ทั้งหมดอัสสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้ที่ยังกล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลววันนั้นที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าคติยกุมารในโลกนี้สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางพราหมณีเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาจึงเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดจากนางพราหมณีกับคัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระคุณผู้เจริญบุตรที่เกิดจากนางพราหมณีกับคัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดี
ควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้ศาสรยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พราหมณ์กุมารในโลกนี้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางกษัตริย์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาของคนทั้งสองบุตรจึงเกิดขึ้นบุตรที่เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระโคดมผู้เจริญบุตรผู้เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้อาศัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลาเพราะอาศัยการผสมแม่ม้ากับพ่อลานั้นจึงเกิดลูกม้าคือล่อขึ้นมาลูกม้าที่เกิดจากแม่ม้ากับพ่อลาซึ่งเหมือนแม่ก็ดีเหมือนพ่อก็ดีควรจะเรียกว่าม้าหรือลาท่านพระโคดมผู้เจริญลูกผสมนั้นย่อมเป็นม้าอัสดรข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็เรื่องของสัตว์นี้ข้าพระองค์เห็นว่าต่างกันก็แต่ตามนัยยะต้นโน้นของเรื่องมนุษย์ข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างกันอาศัยนะก็ท่านจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำก็เมื่อพราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนทั้งสองนี้ให้บริโภคคนไหนเขาจะเชื้อเชิญให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในการเลี้ยงเพื่อรับแขกก็ดีท่านพระโคดมก็ในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชิญมานพผู้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์แนะนำให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญของที่ให้ในผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่แนะนำจะมีผลมากได้อย่างไรอาศัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำแต่เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมก็พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนไหนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีท่านพระโคดมผู้เจริญในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจึงเชิญมานพผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีท่านพระโคดมของที่ให้ในบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าอาศัยนะก็เมื่อกี้ท่านได้อ้างเรื่องเกิดเมื่ออ้างเรื่องกำเนิดแล้วก็อ้างเรื่องมนเมื่ออ้างเรื่องมนแล้วก็อ้างเรื่องตบะอ้างเรื่องตบะแล้วมาพูดเรื่องความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกซึ่งเราบัญญัติไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้อาศัยนะมานพ
ก็นิ่งเกิดเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้ามดปฏิภาณตอนบรรดาสี่จำพวกในอดีตพระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอัสลยนามานพนั่งนิ่งเกือเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้ามดปฏิภาณจึงได้ตรัสกับเธอว่าอัสลยนะเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพระฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวรรณะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมก็อาสิตะเทวราชฤาษีเมื่อได้ทราบความว่าพรามฤาษีเจ็ดตนมาประชุมที่กระท่อมแล้วเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนั้นอาสิตะเทวราชฤาษีผู้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าสองชั้นถือไม้เท้าเลี่ยมทองก็ไปปรากฏตัวในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนพระนั้นอสิตาเทวราชฤาษีเมื่อเดินไปมาอยู่ในบริเวณของศาลาพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดดังนั้นพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดจึงได้คิดว่าใครหนอนี่เดินไปมาเหมือนเด็กชาวบ้านในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์ฤาษีไปไหนหมดเอาล่ะเราทั้งหลายจะสาปแช่งมันลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนก็พากันสาปแช่งอาสิตะเทวราชฤาษีว่าเจ้าจงเป็นเท่าเป็นคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนพากันสาปแช่งอาสิตะเทวราชฤาษีด้วยประการใดๆอาสิตะเทวราชฤาษีกลับเป็นผู้มีรูปงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและเป็นผู้น่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นๆครั้นนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนจึงได้มาคิดว่าตบะของเราทั้งหลายเปล่าประโยชน์พรหมจรรย์ของเราไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาปแช่งผู้ใดว่าเป็นเท่าเถิดคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยผู้นั้นบางคนก็เป็นเท่าเป็นจุนแต่ผู้นี้เราทั้งหลายยิ่งสาปแช่งด้วยประการใดๆเขากลับเป็นผู้มีรูปงามยิ่งขึ้นเป็นผู้น่าดูยิ่งขึ้นและเป็นผู้น่าเลื่อมใสด้วยประการนั้นๆอสิตาเทวราชฤาษีจึงได้กล่าวว่าตบะของท่านผู้เจริญทั้งหลายเปล่าประโยชน์ก็หาไม่ได้เพราะมรรจันของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หาไม่ได้เชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิดพราหมณ์ฤาษีจึงกล่าวว่าพวกเราจะยอมสละความคิดประทุษร้ายในท่านท่านเป็นใครหรือท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินชื่ออาสีตะเทวราชฤาษีมาบ้างหรือไม่พวกเราทั้งหลายเคยได้ยินอยู่ก็เรานี่แหละคืออาสีตะเทวราชฤาษีตนนั้นอัสลยนะก็ลำดับนั้นแลพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนพากันเข้าไปหาอาสีตะเทวราชฤาษีเพื่อจะไหว้ก็กระนั้นอาสีตะเทวราชฤาษีจึงได้กล่าวกับพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพราหมณ์เจ็ดตนมาประชุมกันในกระท่อมมุงบางที่ราป่านี้เกิดมีทิฏฐิชั่วว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตร
ป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมข้อนั้นจริงอย่างนั้นหรือข้อนั้นจริงท่านผู้เจริญและสิตาเทวราฤาษีจึงถามว่าก็ท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาบังเกิดกล้าของท่านได้แต่งงานกับคนในวรรณพราหมณ์เท่านั้นมิได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่วรรณพราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาของมารดาบังเกิดกล้าวตลอด7ชั่วโคตรชั่วย่ายายของฝ่ายมารดาได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่พราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาบังเกิดกล้าวได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยข้อนั้นก็มีรู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาของบิดาบังเกิดกล้าวตลอด7ชั่วโคตรชั่วปู่ตาของฝ่ายบิดาได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นมิได้แต่งงานกับหญิงผู้มิใช่นางพราหมณีเลยก็ท่านทั้งหลายรู้หรือว่าการถือกำเนิดในครรภ์มีด้วยอาการอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายรู้คือการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้เพราะมารดาบิดาอยู่ร่วมกันหนึ่งเพราะมารดามีประจำเดือนสองและเพราะมีคันทัพพระปรากฏอยู่สามประการนี้ประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้ฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าสัตว์ที่พึงเกิดในครรภ์เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอาสิตาเทวราฤาษีจึงได้ถามต่อไปว่าก็ถ้าเมื่อเป็นฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพวกไหนพราหมณ์ฤาษีทั้ง7คนจึงตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นพวกไหนอัสลยนะพราหมณ์ฤาษี7ตนนั้นถูกอาสิตะเทวราฤาษีซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนก็ตอบไม่ได้บัดนี้ท่านถูกเราซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นศิษย์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดแต่ถือเป็นทัพพีเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัสลเยนะมานพจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์ไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอัสสลยนะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเอสุการีเอสุการีสูตรพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างต่างกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จัน
หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลปราล่าเนื้อตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นพรามท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก่อไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพรามราชตระกูลที่ถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นเท่านั้นหรือทำให้เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายปราณตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือเอสุการีปรามจึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายปราณตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ท่านพระครมความจริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพรามข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันแลก็ถ้าแม้คุณบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตออกจากตระกูลพราหมณ์ออกจากตระกูลแพทย์หรือออกจากตระกูลสูตรบวชเป็นบรรพชิตเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อบรมจันทร์เว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็ยินดีกุศลธรรมอันเป็นเรื่องนำออกจากทุกข์ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเอสุการีปรามได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมไพเราะชัดเจนยิ่งนะท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ
ปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเอสุการีสูตรจบในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสธนช.ขอให้ประชาชนพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนาวเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้พื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50ซมถึง1เมตร50ซมตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและตำบลดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมดำเนินโครงการไข่ไทยช่วยไทยจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ายังมีไข่ไก่จำหน่ายทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้โดยปริมาณยังเพียงพอต่อความต้องการขณะที่กระแสข่าวการส่งออกไข่ไก่จนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดยังไม่ได้รับการยืนยันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10 รวมถึงประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกจัดโปรโมชั่นและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบพื้นที่ใดมีไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมจะเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่เพียงพอและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดประกาศเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
12: นายวรวิชชานชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มช่องทางรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้มากขึ้นและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสกับเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้สะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3เส้นทางหลักค่าโดยสาร30บาทตลอดสายได้แก่สายสีเขียวจากสยามเจริญนครถึงพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงจากสาทรถึงพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินจากท่าน้ำนนถึงวัดวรจัญญาวาสผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือบนเรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบวงเงินแล้วสามารถเลือกใช้ฮอปการ์ดโดยมีโปรโมชั่นค่าโดยสารเรือสูงสุด40บาทต่อวันหรือเดินทางเชื่อมต่อทั้งรถและเรือสูงสุด50บาทต่อวันนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะแรม14ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะและก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่กบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะเช้าสดใสนะคะวันนี้
2: ว
1: ัน
2: พ
1: ุ
2: ธวันพฤหัสแล้ว
1: ดิฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านดิฉันก็จะสับสนว่าวันนี้มันจันทร์นะทำงานวันแรกค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังพร้อมด้วยทีม Facebook Live นะคะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าส่วนใครที่อยากจะติดตามก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราค่ะเรายังมีอีกหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาศนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคุณปูก็จะมาตีคล้องร้องข่าวค่ะในช่วงกลางๆรายการเนา
0: ะ
1: จากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคุณปูชัดเจนเลยนะคะ
0: ค่ะรอติดตามกันได้นะคะตอนนี้ใครที่เข้ามาเพจข่าวยามเช้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะหลายท่านก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันนะสำหรับวันนี้ข่าวสารข่าวยามเช้าก็ยังคงมีข่าวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศฝนฟ้ากันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู
1: ่
0: หลายพื้นที่เลยนะคะมาดูจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะในเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดทำน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะส่วนภาคใต้นะคะก็ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยถือว่าคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะสูงถึง 2-3 เมตรด้วยกันยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะเรือเล็กนะตอนนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะและนอกจากนี้ปริมาณฝนในแต่ละวันวันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานค่ะรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝน60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลาง 40% นะคะส่วนภาคใต้วันนี้ฝั่งอันดามันจะมากกว่าฝั่งอ่าวไทยโดยฝั่งอันดามันค่ะจะอยู่ที่ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 40% ของพื้นที่นะคะ
1: วันนี้ใครที่จะออกเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็อาจจะต้องพกร่มด้วย
0: ใช่
1: ช่วงหน้าฝนก็จะอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่นะคะกลับไปบ้านเนี่ยคุณพลอย
0: เป็นไงคะ
1: ดิฉันก็ไปฟังเสียงคุณอยู่ที่โคราชนะ
2: ไม่ยิงลำโพงนะคะ
1: ไม่มีค่ะ หรือว่าอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะ เพราะว่าหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านฉันเลยนะคะ เสียงดังฟังชัดเจนเลยค่ะส่วนใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะในช่วงแรกเราก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศมาฝากกันด้วยค่
0: ะ
1: มาดูเรื่องของทางด้านของกรมชลประทานกันหน่อยนะคะก็ออกมากำชับหน่วยงานในสังกัดเนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงค่ะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะคะไปจนถึง15สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมเครื่องจักรนะคะเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉิ

0: ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5นะคะปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่ 13.40 เมตรค่ะแล้วก็สถานีหนองคายอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะอยู่ที่ 11.44 เมตรในขณะที่สถานีบึงกาฬที่จังหวัดบึงกาฬนั้นอยู่ที่ 12.33 เมตรค่ะด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7นั้นก็ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะพร้อมกับเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสภาวะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ด้วยซึ่งกรมชลประทานเองก็เตรียมพร้อมค่ะที่จะรับมือสถานการณ์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่าง
1: ๆ
0: อุปกรณ์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
1: ค่ะพูดถึงบึงกาฬนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬนะ
0: คะ
1: ก็ได้มีการตรวจระดับน้ำนะแม่น้ำโขงนะคะอยู่ที่12เมตร54เซนติเมตรด้วยกันค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นจากวันที่11สิงหาคมเยอะอยู่นะประมาณ15เซนค่ะแล้วก็ระดับตลิ่งนะคะอยู่ที่14เมตรโดยระดับน้ำโขงปัจจุบันค่ะอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองก็คือเฝ้าระวังแล้วนะคะจังหวัดบึงกาฬก็เลยออกมาเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงค่ะให้ติดตามระดับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะอ่างเก็บน้ำหน่อยนะคะว่ามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะข้อมูลจากเมื่อวานนี้12สิงหาคมนะคะก็โครงการชลประทานที่จังหวัดเลยเขาได้มีการตรวจวัดนะคะสภาพสถานการณ์น้ำนะคะเมื่อวานนี้ที่เลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีฝนตกวัดได้ณที่ทำการโครงการชลประทานเนี่ย0มิลลิเมตรนะคะขณะที่ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 610.5 มิลลิเมตรด้วยกันค่ะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดเลยนะคะ16แห่งปัจจุบันนี้ถ้ามองในภาพรวมนะคะอยู่ที่ประมาณ85ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรก็คิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 68% ของความจุซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยในปีสิงหาคมปีที่แล้วปี2568ค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 46% เองค่ะพี่กบแต่ปีนี้ 68% นะคะนอกจากนี้นะคะโครงการชลประทานเลยเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้จากโครงการชลประทานในพื้นที่ของท่านหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะหรือจะเป็นการติดตามการรายงานต้นชั่วโมงของเราก็ได้จบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศติดตามได้เลยค่ะ
0: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคะวันแม่แห่งชาติหลายคนก็เดินทางด้วยนะคะแต่หลายๆหน่วยงานก็ไม่ได้หยุดทำงานนะคะคุณเจเศรษฐ์เองนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเหมือนกันค่ะเดินหน้าผนึกกำลัง4จังหวัดลุ่มน้ำชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีเพื่อวางเครือข่ายการทำงานร่วมกันค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งพร้อมกับเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลแล้วก็ทรัพยากรจากศูนย์ปภ.เขต16ชัยนาทค่ะส่งกำลังใจสนับสนุนข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาสำหรับโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหน่อยค่ะแล้วก็การปราบปรามโนมินีโดยคนไทยนี่แหละนะคะกระทรวงมหาดไทยก็เร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็การปราบปรามโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถือว่าเห็นผลชัดเจนนะคะภายใน2เดือนนะคะก็สามารถที่จะออกใบอนุญาตได้แล้วกว่า275แห่งด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตการปราบปรามธุรกิจโนมินีนะคะแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจากผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาต

0: ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ปี2561นะคะจำนวน392แห่งด้วยกันขณะนี้จังหวัดภูเก็ตก็เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตแล้วกว่า275แห่งค่ะเหลืออีกประมาณ117แห่งนะคะก็คาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริงจังคือ2เดือนเองนะ2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75ค่ะสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะแต่ว่าบางท่านติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายข้อกฎระเบียบต่างๆขณะนี้เขาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วค่ะเพื่อที่จะไปนำเสนอเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปและรัฐบาลนะคะต้องการให้ผู้ประกอบการค่ะเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีก็ได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคดีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะรอขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีรัฐบาลบอกไม่มีการยกเว้นถ้าหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดนะคะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็มีความวิตกกังวลเรื่องของนักเรียนที่จะไปโรงเรียนว่าอาจจะต้องมีความเข้มงวดกันมากขึ้นหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในเขตโรงเรียนต่างๆนะคะล่าสุดค่ะเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะคะรัฐบาลเองก็เดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเหมือนกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุมาเกี่ยวกับเรื่องปืนนี่แหละเนาะมันมีเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องเลยก็คือวันศุกร์ที่แล้วเป็นโรงเรียน
1: เป็นนักเรียนด้วย
0: พอมาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็คือยิงนายกอบจนนทบุรี
1: นั่นแหละนะคะก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของเรื่องอาวุธปืนนี่แหละค่ะรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองค่ะต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมกับพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงกับข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการโอนและการครอบครองอาวุธปืนค่ะโดยทางด้านของนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลอยู่ระหว่างการศึกษาช่องโหว่ของระบบกฎหมายแล้วก็ทางด้านของกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็นำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศเนี่ยมาปรับใช้ด้วยค่ะโดยการป้องกันควบคู่กับการปราบตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายโดยร้านปืนนั้นจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะที่เรียกว่า know your customer นะคะ know your customer ค่ะเป็น เรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายด้วยนะคะรวมไปถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือว่าจำนำค่ะรวมไปถึงการนำไปใช้งานอื่นๆนะคะอย่างเช่นการควบคุมในการควบคุมให้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนด้วยเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนปืนที่ครอบครองอยู่นะคะสำหรับใบอนุญาตครอบครองปืนปัจจุบันเนี่ยไม่มีการกำหนดอายุซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือที่เรียกว่าใบป.4นี่แหละค่ะเบื้องต้นเนี่ยทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบแล้วก็ทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการปรับระบบการจากปัจจุบันเนี่ยเป็นแมนนวลนะคะแล้วก็ข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์ค่ะเมื่อมีการซื้อปืนระบบก็จะตัดยอดแล้วก็เชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทําให้การตรวจสอบเนี่ยจะได้รู้ว่านะคะช่องทางการเค้าเรียกว่าไทม์ไลน
0: ์อ่ะ
1: ใครเป็นค่ะใครเป็นผู้ครอบครองปืนตัวนี้นะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอย่างเช่นข้าราชการที่เขาใช้สิทธิ์ในการซื้อปืนนะคะแต่มาวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็แบบรายได้น้อย
0: เ
1: อาไปเปลี่ยนมือไปอาจจะไปจำนองจำนำอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วสุดท้ายขาดปืนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบ
0: ก็ต้องติดตามได้จากนี
1: ้แต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไทม์ไลน์เนา
0: ะ
1: แบบเรียลไทม์นะเมื่อมีการซื้อปืนเนี่ยระบบจะตัดยอดอัตโนมัติแล้วก็เชื่อมโยงกับการ ออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยได้รู้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองปืนแล้วก็มีปืนอยู่มีกระสุนจำนวนเท่าไหร่จำนวนสามารถเนี่ยรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าแล้วก็จำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันแล้วค่ะทั้งนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะพิจารณาออกกฎหมายออกกฎกระทรวงหรือว่ากำหนดมาตรการชั่วคราวออกมาค่ะเพื่อที่จะไปอุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศค่ะตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็ระงับแบบป.3ชั่วคราวแล้วก็มีการเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณนฤชาโคสาศรีวิไลค่ะอธิบดีกรมป้องขออภัยค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดค่ะส่งไปถึงปลัดจังหวัดทั้งประเทศให้กำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งค่ะดำเนินการมาตรการยกระดับควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการขออนุญาตเลยนะคะการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนี้นะคะเขาก็จะมีการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม
1: ่
0: อันนี้อาจจะระงับไปก่อนและระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นค่ะโดยให้ทางด้านของนายทะเบียนนั้นเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู
1: ่
0: แล้วก็รายงานผล30วันนะคะสำหรับใครที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วอันนี้ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือที่เราเรียกกันว่าแบบป.4 ใครที่ซื้อไปแล้วต้องขอแบบป.4เนี่ยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีมตินะคะท่านต้องดูให้ดีนะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งค่ะถ้าหากว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะดำเนินคดีทันทีพร้อมกับตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยเลยค่ะส่วนมาตรการระยะยาวตรงนี้นะคะเขาก็มีการมอบหมายให้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490ภายใน60วันโดยจะเน้นในเรื่องของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเข้ามาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้แบบใบอนุญาตแบบป.4นั้นจะต้องมีการต่ออายุทุก5ปีเดี๋ยวต้องรอแก้กฎหมายนี้ก่อนนะคะรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมแล้วก็การตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันค่ะอันนี้ก็เป็นการวางแผนในระยะยาวนะคะซึ่งก็จะดำเนินการภายใน60วันนี้แต่เบื้องต้นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อปืนตอนนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะเขาจะระงับไว้ก่อนนะสำหรับการขอแบบป.3นะคะ
1: ค่ะใครที่มีปืนในครอบครองก็ติดตามกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: จะต้องไปยื่นอะไรก็เช็คให้ดีด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปกันที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นเขาเรียกว่าหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับต่างประเทศเวลามาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีหมุดละว่าจะต้องไปจังหวัดไหนที่ไหนมีอะไรเด่นๆนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอาหารเมืองไทยไม่แพ้ชาติอื่นเลยติดอันดับเลย
0: ต่างชาติติดใจ
1: นะคะรสชาติอาหารใช่ไหม
0: คนไทยเองยังชอบเลยพี่กบเอาจริงๆนะพอเราไปทานอาหารประเทศอื่นๆเนา
1: ะ
0: คือใครถ้าได้ไปเที่ยวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาหารไทยเนี่ย the best เลยคือดีที่สุดแล้ว
1: แล้วก็จะบอกว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยเขารังสรรค์แบบว่าโอ้โหแตกแขนงออกมาเป็นถ้าเป็นรากเนี่ยเป็นฝอยแล้วฝอยอีกอะรากแก้วรากฝอยรากแขนง
0: เราสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าตกใจนะอันนี้กินได้เหรอบอกกินได้จ้าก
1: ินได้ทุกอย่างบางทีเนี่ยมีเพื่อนที่ฉันนะอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเนี่ยบ้านเธอเนี่ยกินได้ทุกอย่างเนี่ยต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยฉันเห็นว่ากินได้ตั้งแต่รากยันใบยันลูกยันผลเลยนะจริง
0: จริงนะคะ
1: อย่างมะละกอสูตรฉันดูคอนเทนต์นะกินได้ยันต้น
0: อ
1: ่ะ
0: ยันต้นแล้วหรอ
1: เออต้นอ่ะเดี๋ยวฉันก็กินได้นะอาจจะกินได้ก็ได้น
0: ะ
1: ต้นแต่แกนในมันนะเขาเอาแกนในมามีใบใช่ไหมที่เราเคยเห็น
0: มีใบมีลูก
1: มีดอกหมดแล้วนะล่าสุดมาที่ต้นราก ก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เรื่องนี้ค่ะรัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังจากติดอันดับ7ของโลกค่ะพร้อมกับผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่น
0: ค่ะ
1: โอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวค่ะทางด้านของนางสาวลดิดาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังจากผลการจัดอันดับนะคะของ Global Soft Power Index 2026เนี่ยจัดให้ไทยนั้นอยู่ในอันดับ7ของโลกค่ะด้านอาหารที่คนทั่วโลกนั้นรักค่ะทั้งกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็ดำเนินโครงการรสชาติที่หายไปเป็น เขาเรียกว่า The Lost Taste นะคะรวมเป็นการรวมถึงรวบรวมอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงกับการสูญหายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ติดตามมาแล้วนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยไออาหารรสชาติที่อาจจะสูญเสียไปเนี่ยหรือว่าเสี่ยงกับการสูญหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมแล้วก็อนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายไปแล้วเนี่ย231เมนูพร้อมกับพัฒนาเกณฑ์ออกมานะคะเรียกได้ว่าเป็น Thailand Based Local Food ค่ะเพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นให้เป็นแบบรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยควบคู่กันไปนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบเนี่ยมา5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมกับเตรียมจัดงานนะคะซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เป็นงาน The Lost Taste Special Course ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยไทยเองยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกด้วยนะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะอาหารเราอยู่อันดับ7ของโลกแต่ว่าการที่หลายๆประเทศอยากมาเยือน
0: เนี่ย
1: อยู่ในลำดับที่12ของโลกนี่ถือว่าไม่ธรรมดาน
0: ะอันดับนะ
1: โอ้ดิฉันชอบเลยนะคะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งจะให้อาหารท้องถิ่นนั้นได้รับการสืบสานแล้วก็ต่อยอดค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อรุ่นต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าช่วยกันนะ
1: คะ
0: ในเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวรวมๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นแหละ
1: นั่นแหละ
0: ทำให้ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับโลกเยอะๆนะคนจะได้มาเที่ยวบ้านเราเยอะๆนะคะแล้วก็การมาเที่ยวของนักต่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็ทำให้รายได้เข้าสู่พื้นที
1: ่
0: โดยเฉพาะเมืองรองหรืออะไรแบบนี้นะก็จะได้เป็นการกระจายรายได้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา30นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาดกันค่ะ
1: ค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายผ้าไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็กำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั้งประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นจะต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัว ผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลกันด้วยไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายจากทั้งหมด6นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกขี้ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาภูแล้วก็ได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกละซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาภูโดยมีรายละเอียดปัจจุบันนั้นขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายก็ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วขณะนี้ได้ร่วมกันติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ป่าปิล็อกขี้ก็มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีลำห้วยและลำห้วยสาขาเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายก็มีวิทยุสื่อสารประจำตัวแต่ว่าเนื่องจากปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันคาดว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารคงจะหมดและสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารและก็ติดตามตำแหน่งกันด้วยประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ตอนนั้นก็มีฝนตกและมีสภาพอากาศปิดอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุในช่วง3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดบริเวณจุดสกัดป่าหมากยาภูได้จึงนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญเลยครับต่อการเข้าถึงพื้นที่และสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศในครั้งนี้ครับน้องและไปดูเรื่องแนวทางการจ้างเหมาบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันว่ายังไงโดยได้มีการย้ำว่าการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัติครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ลงนามในหนังสือเรื่องซักซ้อมแนวทางผู้สอบบรรจุท้องถิ่นจ้างเหมาบริการโดยระบุว่าทางสถ.ได้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้สอบบรรจุท้องถิ่นทุกกลุ่มโดยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและครับบอกว่าหลังบางแห่งนั้นอาจใช้วิธีจ้างเหมาบริการกับบุคคลที่ถูกให้ออกจากกลุ่มแก้คะแนนสอบ 5,925 คนแล้วก็ย้ำว่าการจ้างเหมาบริการต้องรอบคอบไม่ควรจ้างคนทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต้องคำนึงถึงความสุจริตความเหมาะสมและความโปร่งใสทั้งนี้ทั้งนั้นการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้อง และไปติดตามประเด็นของคณะรัฐมนตรีกันหน่อยมีประเด็นอะไรกันบ้างโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่งหน่วยงานรัฐเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้างระบบเก่าร้างใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยป้องกันข้อมูลรั่วไหลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication หรือ MFA เช่นการใช้ Digital Identityไทย ID หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ3มาตรการดังต่อไปนี้ครับมาตรการที่1คือ Force Reset Passwordโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกครับมาตรการประการที่2คือ System Cleansing ใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่นี่แหละครับและมาตรการประการที่3คือยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเสริมโภชนาการลดภาระครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3หรือม.1 ถึงม.3 นั่นแหละครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพร้อมอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายโครงการก็มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตโดยแต่เดิมนั้นโครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมจากโครงการนี้ขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันพร้อมปรับกรอบงบประมาณให้มันสอดคล้องกับจำนวนวันที่ดำเนินโครงการด้วยการขยายโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบในประเทศไทย ลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้เกษตรกรโคนมจึงเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ทั้งตัวเด็กครอบครัวเกษตรกรและอุตสาหกรรมนมไปพร้อมๆกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สว่ายังไงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปิดดีลโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สอ้างเงื่อนไขย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างจี้ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานแต่สาขาที่ใช้บริการมันปิดตัวลงและถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สหมดอายุแล้วและก็ได้สั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีทันใดจนได้ข้อยุติภายใน1วันจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันซึ่งการซื้อบริการแบบคอร์สผู้บริโภคนั้นต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จำนวน10ครั้งด้วยกันใช้บริการไปเพียง2ครั้งเท่านั้นและต่อมาสาขาที่ใช้บริการก็ปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่อยู่ไกลจากที่พักเมื่อขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการก็ได้รับแจ้งกลับมาว่าต้องรอ60ถึง120วันและต่อมาได้รับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบ6เดือนทั้งที่ผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อไม่เคยได้รับแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สผู้ร้องจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเลยครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับผู้ร้องในวันเดียวกันก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและเจรจากับผู้จัดการในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันซึ่งผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคหากไม่ได้แจ้งเตือนแจ้งเงื่อนไขกันให้ชัดเจนตั้งแต่วันที่ขายคอร์สจึงมอบหมายให้สคบไปติดตามการโอนเงินคืนจนครบถ้วนตามกำหนดแล้วครับและขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าแบบคอร์สในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวทั้งโรงเรียนสอนกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กสถาบันสอนพิเศษและสถานออกกำลังกายว่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญให้ผู้บริโภคทราบก่อนชำระเงินหรือไม่อย่างไรทั้งเรื่องของอายุคอร์สการใช้บริการต่างสาขาการปิดหรือย้ายสาขาและสิทธิ์ในการขอคืนเงินหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่มันไม่เป็นธรรมหรือปกปิดข้อมูลสำคัญก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ขอบอกกับพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อคอร์สให้กับบุตรให้กับลูกขอให้ผู้ปกครองทั้งหลายถามให้ชัดเจนกันก่อนว่าคอร์สมีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำอย่างไรและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันพร้อมทั้งให้เก็บใบเสร็จสัญญาและข้อความสนทนาเอาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหากถูกปฏิเสธสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อย่าปล่อยเรื่องเอาไว้นะครับพี่น้องสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ครับ พ่อแม่พี่น้องครับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคและสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยนั้นได้กำหนด4เสาหลักเป็นกรอบการขับเคลื่อนการประชุมอันได้แก่เสาหลักที่1คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2คือการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนอย่างไรก็ตามแต่ครับก็ต้องขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะมาคุยพูดคุยกันหน่อยนะพี่กบทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนวัตการพระรุ่งนะคะคุณสายานพี่ธงชัยสวัสดีค่
1: ะ
0: แล้วก็คุณกิติการพี่กิติมานะคะคุณสมพรพี่ติมคลองเตยมาแล้วพี่กิติมาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องๆค่ะยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณธงชัยสังปล้องนะคะบอกว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีน้องชาตรีค่ะสวัสดีคุณสมพรนะ
0: คะ
1: แล้วก็ยังมีคุณคุณกิติมา
0: คุณพี่คุณพี่ธงชัยบอกสวัสดีครับพี่กบพี่พลอยที่คิดถึงมาก
1: ๆสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: คุณแล้วก็
1: คุณสายยานเนาะพูดไปแล้วใช่ไหม
0: มีหลายท่านเลยนะคะพี่ออดคุณปิ่นมาแล้วนะคะ
1: คุ
0: ณน
1: ัน
0: พี่การสวัสดีค่ะ
1: ค่ะหลายๆท่านที่เข้ามานะคะรวมไปถึงช่องบ้านดำของเราด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณแชมป์นะคะหลายๆท่านน้องชาตรีแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่อาจจะ
0: คุณออนวิภาทักทายค่ะขอบคุณค่ะพี่โกศลสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ธงชัยบอกกดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: คุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะสวัสดีค่ะคุณคมสันนะคะสวัสดีด้วยนะคะ
0: ค่ะช่วงท้ายนี้มาฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงค่ะเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ศิลปาชีพไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ประชาชนค่ะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่8 โมงเช้าถึง4 โมงครึ่งก็คือ16:30นะคะงานจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะมีนิทรรศการพิเศษนะคะแล้วก็พิเศษนะคะเชิญชวนแต่งชุดไทยผ้าไทยมาร่วมเที่ยวงานกันนะคะสำหรับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะคะไปชมการแสดงไปช็อปสินค้าการเกษตรและหัตถศิลป์มากกว่า100 ร้านค้าได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ได้ที่เอาให้เบอร์โทรไว้ละกัน025292212-13นะคะ
1: ค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะที่พลาดไม่ได้เลยศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะจัดที่ศูนย์การแสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองคลองธานีนะคะซึ่งมีขึ้นในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง16 สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มของทุกวันค่ะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองคลองธานีนะคะก็ไปเที่ยวกันด้วยนะคะ
0: ไปถึงไปได้ถึง16สิงหาคมเลยนะคะใครที่อยากจะไปดูไปซื้อผลิตภัณฑ์โอท็
1: อ
0: ปไปได้ท่านนายกนี่ท่านไปเกือบทุกวันเลยนะเมื่อวานนี้ท่านก็ไปแล้วก็ไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรร่วมร้องเพลงไปร่วมร้องเพลงกับวงวงดนตรีพาเลทวงเดอะพาเลทนะคะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะฝากด้วยนะคะทั้ง2งานเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะการกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสังและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
1: ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมคราวนี้มันยุ่งอ่ะในเมื่อ